0: ตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
1: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับใน Facebook เนี่ยเห็นคุณสุภศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
0: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดามีคุณสานิตบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับค่ะคุณชวรี
1: ฝนตกตันพรำ
0: ถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมพรายบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
1: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณ BB นะคะมาติดตามเราคุณ3NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมนะครับคุณยูเซอร์658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดนึงดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasia นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอ่ะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมีคอนซิเควนซ์มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ
1: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผล ในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าเศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ 7-Eleven นะครับ 7-Eleven ตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับ2 องค์กรนี้ซัดกันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike

0: แต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
1: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก7ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรอขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
0: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven เขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอรัสเท็กซัสว่าNike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-Eleven Day ในวันนั้นเนี่ยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะแจกสลัปปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
1: wow.
0: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระยับระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้ครับก็ติดตามกันต่อ

0: กิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองเท้าสีขาว Air Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอ่ะดิฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าดิฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศแต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามเลยครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
0: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพทหารแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองออกเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกะชินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
4: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
3: ช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสหพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
2: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแต่มันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งนึงนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งนึงเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100% พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตร์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
2: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที
3: ่
2: ส
3: ุ
2: ด
3: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็ เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
4: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบั่นคง
3: ในแดนด้วยความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะคะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่ มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
2: แต่ต้องช่วยกันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลพี่ต้นสุชาติชวังกุลและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

านีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุง

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพลมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้บิ๊บไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สว.แก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวัง ศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพรก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พรก.สว.ผ่านพรบ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพรบ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ 2,559 ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสัมฤทธิ์ลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพรก.กู้400,000,000,000ค่ะปปช.ชี้มูลสัมฤทธิ์สมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58 ล้าน
1: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณ ชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการอย่างในระยะยาวครับส่วนทางด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งปกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสอทอรายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชื้อเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทางการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นขนเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้ง2คนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดแล้วก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผลัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศุลตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายโอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินสสพักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮียนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5ล้าน3แสนคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
2: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับ High Speed Train เชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาละครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้งสองคนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2ประตูต่อ1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวบหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพนุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือ

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉาย

0: แต่ส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

0: สิ่งยั่วยุเท่าทันต่อเล่ห์กลจะเป็นเกราะป้องกันเราจากขบวนการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-551หรือ1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
4: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6

นี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 6

าของเราสามสามสองคนไม่ใช่สามสามเขาไปมีคู่รักของเขาแล้วไม่เกี่ยวนะฮะนี่เจ้าสองคนนี่แหละครับเธอแอบรักฉันแต่ฉันแอบรักเขาเขาก็ไม่รักฉันเขาไปรักใครก็ไม่รู้โลกใบเหงาของเราสองคนโลกนี้มันมักจะไม่ยุติธรรมเสมอใช่ไหมว่ากันไปนะครับนะกับเพลงของไผ่พงศธรครับโลกใบเหงาของเราสองคนครับนะฮะส่งตรงไปทางฝั่งคูเมืองได้นะจองมาตั้งแต่เมื่อวานนะช่วงเที่ยงเนี่ยจัดให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับเพลงของไม้พิรมพรครับอยากเด็ดดอกฟ้าทำไมดอกฟ้ามันจะคู่กับหมาวัดไม่ได้นะว่ากันไปนะครับนะเธออยู่บนฟ้าฉันอยู่บนดินอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับใส่เดียวได้หมดอ่ะยังไงก็ขอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mcord Radio FM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้กับเช้าของวันอังคารสีชมพูครับวันอังคารสีชมพูวันนี้อังคารที่7วันที่7เดือน7ปี2569นะครับวันนี้วันดีวันช็อปของนักล่าฝันนะฮะของนักล่าต้องบอกว่าของลดราคาเสีย7เดือน7ครับคุณผู้ฟังนะฮะช็อประวังระวังกระเป๋าสตางค์จะฉีกด้วยนะครับโอ้ส่วนของผมเดือนนี้ขออนุญาตงดไว้ก่อนนะฮะใจเงินขาเลขเบิดแล้วโอ้ยเอาเรื่องจริงมาบอกนะเจ้าเนาะอ่ะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์เนาะนะครับดูไลน์คุณผู้ฟังนะครับ7เดือน7ปี69นี่ครับ7กรกฎาคมฮะวันนี้วันพระนะครับน้อมนำธรรมะน้อมนำสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตนะครับอะไรที่ดีวิ่งหามันอะไรที่ไม่ดีวิ่งหนีจากมันนะครับส่วนพี่เป้วิ่งหาพี่เป้ได้นะช่างกล้านะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะคุณผู้ฟังครับดูแลกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงวันจะวันไหนวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนตกแดดออกวันไหนก็ยังอยู่กับพี่เป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะจันทร์ถึงเสาร์แน่นอนนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเช้านี้ครับบรรยากาศโอ้โหมันเมื่อวานฝนตกมานะครับต้องบอกว่าฝนตกชุกนะนะครับฝนตกชุกแล้วก็ตกมาเรื่อยๆเมื่อคืนนี้หลายละรอกนะฮะช่วง5ทุ่มก็มาช่วงเย็นก็ช่วงเย็นก่อนตามจริงมาได้ช่วงบ่ายฝนมาช่วงบ่ายก็ละรึมมาเรื่อยๆนะจนถึงประมาณ2ทุ่มก็หยุดไปพักนึงแล้วก็ประมาณ5ทุ่มมาละรอกนึงแล้วก็เมื่อเช้าประมาณ5นาฬิกาฝนมาอีกละรอกนึงก็ต้องบอกว่ามาเป็นละรอกดีใจกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะนะครับมีน้ำละนะครับข้าวอย่างน้อยก็รอดแล้วช่วงนี้นะฮะตอนแรกคิดว่าจะร่วงบางคนไถหวานยังไม่จบเลยเนี่ยโอ้นะฮะสู้กันต่อไปส่งกำลังใจให้กันนะครับบางท่านก็นะครับเช้านี้ตัดใบข้าวนะฮะนะครับเนี่ยตัดใบข้าวดูแลน้ำดูแลท่ากันหน่อยนึงน้ำพอมีนะครับเนี่ยจัดปุ๋ยสักหน่อยไหมอะไรประมาณนี้อ่ะก็ว่าเงินไปนะส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านเลยนะหลายคนทำงานนะหลายคนฟังเพลงกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับนะก็ส่งกำลังใจครับสวัสดีไอ้เป้ครับ7เดือน7จัดด้วยครับ7เดือนจัดด้วยครับแหมผมเชื่อว่าคุณต้นน้ำเนี่ยต้องจัดกระเป๋าบันแน่ๆเลยวันช็อปแห่งชาติก็ว่ากันไปแล้วพี่เป้ดิก็เป็นอะไรลดซะส่วนใหญ่พวกร้านออฟฟิเชียลนะพี่เป้จะไม่ซื้อร้านปกตินะเว้ยซื้อร้านออฟฟิเชียลนี่มันเป็นร้านของบริษัทเองนะอย่างน้ำมันเครื่องเงี้ยนะครับก็จะแพงหน่อยนะครับหรือว่าเมื่อกี้ก็สั่งปั๊มดิสเบรกไป800กว่าบาทแหมนะครับก็นะประมาณนั้นแหละฮะกันนิดนึงนิดหน่อยพอให้ได้หอมปากหอมคอแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าแบนแล้วจ้ะทำอะไรไม่ได้เลยจ้ะเหมือนเดิมนะครับ044696089นะส่งข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเรานะครับเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MC
MCOG FM 92ครับ MCOG FM 92นะนะครับก็ส่งกำลังใจเข้ามาได้ขอบคุณนักฟังชุ่มพวงครับบอกว่าเอารักมาให้เหมือนเอาใจมาเจ็บนะบอกว่าทักทายวันที่7เดือน7ขอให้เฮงๆรวยๆขอให้ปังๆขอบคุณมากเลยฮะโอ้อยากโจ๊ะอยากสนุกแต่เช้าฟุตบอลโลกเป็นไงช่วงนี้นะฮะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้เมื่อเช้านี่คู่ดึกนะนะครับโปรตุเกสกับสเปนนี่เป็นสเปนฮะสเปนที่เอาชนะโปรตุเกสได้ 1-0 นะตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเตะกับเบลเยียมครับตอนนี้เบลเยียมนำเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาอยู่3-1ฮะนาทีที่61ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นเบลเยียมที่ได้ลิ้วเข้าไปแต่ว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเขาบอกอย่างนั้นนะนะครับและอีกคู่หนึ่งก็เป็นอาร์เจนตินาอียิปต์ใน5 ทุ่มนะคืนนี้นะนะครับก็โอ้โหจัดเต็มมาหลายคนรอพี่โมซาล่ารอชมพี่เมสซี่ใช่ไหมนะฮะคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับส่วนเมื่อคืนนี้พี่โรนัลโดผมตกรอบไปแล้วผมยังเหลืออังกฤษนะฮะที่จะให้เชียร์นะแต่ว่าผมว่าติงแชมป์ปีนี้ไม่อาเจนก็ฝรั่งเศสแน่ๆเลยดูละว่ากันไปนะฮะเราแค่พูดถึงเรื่องฟุตบอลแต่เราสนุกฟุตบอลแต่เราไม่ได้เล่นการพนันนะจ๊ะขอชุ่มพวงครับเอารักมาให้เอาใจมาเจ็บสิบตนนะมาหักกันหักกันอยู่สร้างกันได้จบแล้วพักก่อนช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับรับสายเครื่องเอาเด้อ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์ขบวนการฆ่ามนุษย์ยุคไก่โตเฮ้ามากกว่าที่คิดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องดูแลงูดูแลเจ้าของบ่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุรู้เท่าท่านเลกลจะเป็นเกราะป้องกันโตเฮ้าจากขบวนการฆ่ามนุษย์ดีที่สุดพบเห็นเบาะแสหรือต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนประกันป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: ใครเรียกภรรยาแต่ข้าเรียกเมียเขาบอกว่าแหมมันก็เป็นธรรมดาแหละเนาะนะครับที่นะครับคนเรานะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับเป็นคนซื่อๆตรงๆอ่ะนะนะครับไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องแกล้งนะครับเรียกกูเรียกมึงได้เลยเป็นเพื่อนกันมาใช่ไหมจะเรียกแฟนเรียกชื่อรักก็ได้แต่มันเขินๆมันอายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมว่ากันไปได้ครับนะฮะกับเพลงของเพลงของไถ่ธนาวุฒินั่นเองนะครับถ้ามันลุกทุ่งอะไรครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนึ่งเพลงนะฮะนะครับจากในส่วนของหนุ่มโรงกลึงฝั่งปราสาทที่ส่งเข้ามากับเพลงพิษรักพิษณุโลกผมหยิบเวอร์ชันของหนุ่มมิเตอร์ให้ฟังนะครับนะฮะจัดให้แล้วก็ข้ามันลุกทุ่งเนี่ยนะครับหนุ่มสเรนบอกว่าอยากจะฟังขอบคุณมากครับกำลังใจบอกว่าฟังมาหลายวันแล้วล่ะนะแต่วันนี้นะครับทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้กันนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ขอบคุณสาวๆฝั่งกับเชิงนะครับบอกว่าน้องบ่ได้ต้องการนี้หยังเงินน้องก็บ่ได้ต้องการน้องต้องการฝนดีเมื่อคืนนี่ตกทั้งคืนระรึมขอบคุณมากครับในเมืองก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวมาเป็นระรอกเหมือนกันถึงเช้าเหมือนกันนะครับชุ่มฉ่ำฮะช่วงนี้นะครับขอบคุณน้องมากเลยนะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับฝั่งกับเชิงนะครับขอบคุณข้อความครับกรอบเพลงของมันเป็นของขวัญเวอร์ชันของไผ่พงศธรครับจากลำปลายมาสครับมอบให้ผมเองครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจครับเดี๋ยวยังไงเป้จัดให้ฟังแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะนะครับเราอยู่ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะคลื่นความถี่ FM 92.00 ขอบคุณคุณเมย์ครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีครับวันนี้ขอบเพลงสาธุของปลายกนกพรค่ะทุกเสียงทุกสายขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณเมย์ครับรายงานตัวก็มาสาธุจ้าเดี๋ยวพี่เป้จัดให้ฟังฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้ไหมว่านะครับรู้ไหมว่าอะไรรู้ไหมว่าเราจะมาทักทายหน้าใหม่กันอะไรเนี่ยนะครับว่าจะพูดอะไรให้ฟังแหมไม่พูดดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวยังไง044696089นะเราจะมาทักทายในช่วงของช่วงมือไวจัดให้แต่ขออนุญาตทักทายขออนุญาตขายยาก่อนนิดหนึ่งได้ไหมครับ คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะฝากกันด้วยนะฮะกับเกียรติอภัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเราคือผู้ผลิตและการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานแผ่นพื้นท้องเรียบนะครับปั้นจันตอกเสาเข็มหินทรายงานเล็กงานใหญ่มาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับกับเกียรติอภัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับ044-637-666 044-637-666ครับเกียรติอภัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดตั้งอยู่บ้านเลขที่555หมู่9ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อะไรฮะถึงช่วงเวลาที่เราจะมาทักทายกันทาง044-696-089ในช่วงเมื่อไหวจัดให้มาเลยครับ
1: ช่วงมื่อไหวจัดให้
0: อสมทบุรีรัมย์ในช่วงมือไวจัดให้สายเมื่อกี้ต้องขอโทษนะครับนะฮะที่สายหลุดไปตอนนี้สายใหม่เข้ามาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
2: ขอเพลงด้วยจ้า
0: จ้าขอเพลงอะไรจ้า
2: อ๋อคนช้ำที
0: ่
2: อัมพวาค่ะ
0: คนช้ำที่อัมพวาไปช้ำไกลแท้จ้า
2: เพลง
0: อะไรนะครับ
2: เพลงค่ะ
0: ใช่ไหมเพลงก็เป็นเพลงเนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้ามอพิเศษนึงไกลไม่เอ่ย
2: พิเศษทุกเสียงทุกสายเด
0: ็
2: ดค
0: ่
2: ะ
0: ครับผม
2: และพิเศษให้พี่เป้ด้วยนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับผมผู้สาวฝั่งไหนอ่ะฝ ฟังไอ้แท้ๆถ้าก็สั่งเนี่ยถนนบุรีรัมย์สุรินทร์นี่แหละขอบคุณมากกำลังใจกับคนชำที่อัมพวาเพลงของกันนภัทรนะฮะเพลงประกอบละครมนต์รักแม่กล่องนั่นเองครับผม
1: ช่วงมือไวจัดให้

รับกับเพลงของกันนภัทรนะฮะนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาในช่วงของสายหน้าใหม่นะครับผมตากฝนมาช่วงนี้รู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็เมื่อเช้าเหมือนจำชาเหมือนกันนะฝากให้คุณผู้ฟังเรามาระวังดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับนี่ก็บางทีเสียงเหมือนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ปกติก็เป็นอยู่แล้วได้เจอฝนก็เป็นประมาณนี้นะฮะนะครับนะครับผู้ชายที่บอบบางสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะฮะเป็นคนบอบบางช่างกล้านะโอ้ยอายก็ไม่นะคำๆนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับเราขอฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะฮะหลายคนปลูกพืชผักนะฮะปลูกข้าวนะครับปลูกไร่อ้อยปลูกมันสำปะหลังนะฮะนะครับหรือว่าทำไร่ข้าวโพดนะครับช่วงนี้นะนะครับหรือว่าปลูกพืชผักต่างๆนะฮะบางทีดินที่ปลูกอยู่แปลงที่ปลูกอยู่มันไม่งามเนี่ยปกติมันก็งามนะแต่ว่าหลังๆมันรู้สึกแข็งกร้านไม่โตอ่ะนะครับถึงออกลูกมามันก็ลูกไม่สวยเป็นแปลกๆนะฮะผลไม่อร่อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมอยู่นะครับแต่หลังจากนี้นะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะครับดินเน่าคือสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีใช้งานก็ง่ายนะครับดินเน่า1ขวดเนี่ยนะครับขนาด1ลิตรนี่แหละผสมน้ำ200ถึง500ลิตรครับฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้ครับเราให้ทุกท่านจ่ายเพียง699บาทนะครับนะฮะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990นะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะขอบคุณกำลังใจที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาครับนะฮะขอบคุณเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างนะฮะจากฝั่ง2ชั้นขอบคุณคิดน้ำก่อเฮ็ดหยังจากป้ายแดงนะครับขอบคุณมากๆเด้อเดี๋ยวไงช่วงนี้ผมขออนุญาตนะครับส่งท้ายกันก่อนกับหนึ่งเพลงนะครับของไผ่พงศธรของมันเป็นของขวัญเดี๋ยวยังไงนะฮะฟังข่าวคราวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วพักก่อนนะฮะนะครับแล้วช่วงหน้าเนี่ยเพลงวับร้อนที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นน้องว่าดองกันนี่ยังสาธุแบ่งบุญในที่บ้างคิดน้ำก่อเหตุหยังจัดไปสายนี้หลังไมค์ช่วงหน้าหน้าไมค์เหมือนเดิมในช่วง9โมงสักครู่กลับมานะครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
7: ใช้ออนไลน์วันละ 7-8 ชั่วโมงค่ะ
8: ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลค่ะ
9: ใช้เล่นเกมครับ
10: เคยมีคนทักมาส่งรูปลามกมาให้หนูค่ะ
11: เมื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลนำมาซึ่งความเสี่ยงจากภัยออนไลน์

0: เก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
4: คุณคะโควิด -19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
5: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด -19 ง่ายๆแค่
4: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
5: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
4: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
5: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
4: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
5: ร่วมใจป้องกันโควิด -19 ด้วยกันนะครับ
4: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: นี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect โทร044 6

0: มื่อนี้วันพระไหว้พระแล้วก็สาธุเด้อพ่อเด้อแล้ววันที่1เด้อพ่อเด้อวานเผื่อหวังผลพ่อเด้อมื้อนี้นุแรงเด้อโอ้ยอันตายายเด้อลูกหลานเด้อลูกหลานโอ้ยแค่นั้นก็มีแต่ไปไหว้หลวงพ่อท่านใจก็เด้อขอให้ผู้เบาเงินรอๆเรื่อยๆเด้อพ่อเด้อโอ้ยโอ้ขอเด้อลอตเตอรี่วันที่1เด้อนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นมีแต่แนวขอได้ไหว้ซื้อบ่ได้ติบ่ได้หลวงพ่อนี่ได้ของเส้นจากลูกก็ต้องโดนบันดาลให้ลูกเด้นะฮะย้ำได้สิถึงคิวลูกแหละครับตายไปสองศาสตร์ถึงคิวบ่นอกไว้เนาะโอ้ยว่าไปได้ครับพี่น้องนะฮะอสมทบุรีรัมย์ครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วง9โมงถึง10โมงเช้านะนะครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะขออภัยนะฮะนะครับขออภัยสำหรับการกลิ้งกลางมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะคนหน้าตาดีนะครับกำลังขอเนตรคุณครูไปดื่มน้ำปัสสาวะอยู่ก็เลยไม่ได้รับสายก็ต้องขอโทษขออภัยนะฮะนะครับคนหน้าตาดีทำอะไรไม่น่าเกลียดนะครับ ช่างกล้านะอ่ะว่ากันไปครับพี่น้องเก้าโมงเช้าเก้าโมงถึงสิบโมงเช้านะคุณผู้ฟังอยู่กับเป้ปริญญาครับน้องพ่อต้องการนี่หยังครับจากฝั่งกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับฝั่งกาบเชิงบอกว่าพ่อต้องการนี่หยังไอ้บ่รอบ่รวยน้องพร้อมมีกัดเกลือกินน้ำนอนไอ้เลยแม่นว่าล่ะโอ้ยไอ้อยากพาเจ้ามาลำบากแล้วสัก2เดือนแน่นอนเนี่ยครับขอบคุณมากครับเบียงเนื้อเรื่องบนฮะแล้วก็สาธุครับจากคุณเมนะส่งเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้ฟังแล้วนะครับผมกับสาธุจัดไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับดูไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์กับคุณเดวิดอินทรีน้อยใจฟังหนองขวางอ๋อหนองขวางวะจะเป็นเล่าหนองขวางขวางโลกนี่เดียวนี่ก็ได้ว่ากันไปครับพี่น้องนะฮะอ้าวมีหนึ่งสายโทรเข้ามานะครับทาง044-696-089เนาะในช่วงของสายหน้าใหม่ของเรานะครับอสมทบุรีรัมย์นะครับในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาแต่ก่อนจะสั่งมาขออนุญาตขายยาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขออยู่กับผู้ร่วมในการสนับสนุนขอขายยาแป๊บหนึ่งนะครับฝากคุณฟังด้วยนะฮะหน้าร้อนครับก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็จะมียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไร้อื่นๆมากมายวันนี้ป้องกันในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตครับมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ด้วยนะตัวมุ้งนี่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวสามารถครอบบนที่นอนนะครับขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาจะพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะกับโปรโมชั่นครับนะฮะโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อมุ้งครอบกันยุง1ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นในราคา590บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990นะ02-114-3990นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยก็ฝากกันด้วยนะครับผม1สายมาแล้วครับในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: อสมทบุรีรัมย์ช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาทาง044-696-089มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: คนขี้เหร่ที่ไหนโทรมาครับคนหน้าตาดีรับสายแล้ว
2: ไม่น่าจะใช่อ่ะคนโทรน่าจะหน้าตาดี
0: เออใช่มั้ยเอาถ้างั้นผมยอมให้ก็ได้เอาถ้าตาดีเหมือนกันไม่มีใครยอมใครจริงเลยเนี่ย
2: จากในเมือง
0: อะไรนะครับ
2: จากในเมืองครับ
0: จากในเมือง
2: ครับ
0: เอาผมนึกว่าทีมงานป้าดำเป็นตัวไม่ใช่เหรอเนี่ย
2: โอ้เหมือนเหรอเสียงเหมือนเหรอครับ
0: เสียงเหมือนกันมาก
2: โอ้โห
0: ในเมืองแสดงว่าเสียงนี้เพิ่งโทรมาหรือว่าโทรมานานแล้ว
2: ก็ถามว่าเคยโทรแต่ไม่ติด
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่ว่าแอบฟังอยู่
2: ใช่ครับแอบฟังอยู่
0: จัดไปวันนี้กอบเพลงอะไรครับผม
2: บุญผลาหมดอายุครับ
0: ฮะบัดเราบ่
2: เมื่อแล้ว
0: ไอ้เบิดไปแท้มันยังมีบาลัดต่อเนื่องอยู่
2: โอ้มันเหลืออย่างแล้วมันเหมือนแล้วล่ะ
0: เอามาพิเศษเลยมาพิเศษเลยครับผม
2: อันให้ผู้สาวทุกคนแล้วกันนะครับ
0: ไอ้ผู้ใดเป็นผู้สาวรับไปเด้อ
2: ครับ
0: ครับจากในเมืองเฮาดิบ
2: ่แม่น
0: อยู่แถวใดในโซนใดครับในเมืองโซนใด
2: อันนาราชพัฒน์นี่ครับนี
0: ่อ๋อแถวๆนาราชพัฒน
2: ์ครับผม
0: ฟังได้ฟังอันฟังนั่งพี่ฟังนั่งไอ้ยังก็
2: จิระจิระนะ
0: ครับอ๋อฝั่งจิระนครนี่เนาะ
2: คร
0: ับขอบคุณได้หลายนะครับเด้อ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยฮะพี่น้องในเมืองนี่บ่ค่อยโทรมาเป็นฝนสร้างข่อยว่าที่บ่แม่นนะครับเฮ้ยฝนบ่สร้างดอกบนทั่วยากเห็นว่าขอบคุณมากครับกำลังใจจัดไปตามคำขอนะครับแน่เวลาคือเบิดจังสันเอาเดี๋ยวเขายังพูดถึงกุฎบอลกุฎบอลมีผลแล้ววันนี้นะนะครับกุฎบอลโลกเนี่ยมีผลแล้ววันนี้เจ้าภาพร่วงหรือรอดนะฮะเดี๋ยวหลังพักกลับมาแล้วก็มาชวนทุกท่านมาร่วมสนุกกับบริษัทอสมทของเราด้วยเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้พักแป๊บหนึ่งกลับมาครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์ใส่ออนไลน์มือละ 7-8 ชั่วโมงพุ่นละค่ะส่วนหลายก็เล่นโซเชียลนั่นละค่ะ
2: แซ่ลิงเกมครับ
1: เคยมีคนทักแชทมาหาส่งหูปลาโมกมาให้หนูน้ำค่ะ
3: ย่ามเฮาใส่ชีวิตในยุคดิจิตอลซุมือนี่มันก็มักมีแนวเสียงหลายจากไพ่ออนไลน์เครื่องติดเกมการพนันออนไลน์ซื้อล่าหมกหรือเป็นแต่ถือตัวให้หักส่วนไปเป็นดาราส่วนอีกแก่ผาท่าให้เปิดกล้องแนวนี่มันสินำภาพไปสู่การค้ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่เด้อพี่น้องอย่าไปหลงตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครเศร้าไทยเศร้าเก็บเศร้าแช่เพื่อตัดวงจรซื้อล่าหมกอนาจารที่เป็นต้นเหตุของการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
2: อสมท.บุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: โอ้ยจึงเป็นเพิ่นบ่คือ
1: เขียนน้ำเก่าเฮ็ดหยังครับกับเพลงของดอกอ้อทุ่งทองนะครับสอนสินชัยนะครับผู้ชายคือไอ้กินเหล่าบ่คือดอกมันก็บ่คือนั่นแหละกินเหล่ากินยามันผู้หญิงผู้ชายมันก็บ่คือดอกแต่ว่าบางทีมันก็กินนั่นแหละเป็นก็ใส่กินหลายๆไปก็ไหวนะครับมันก็ขาดบ่ได้สําหรับมื้อสั้นนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะนะครับเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิจิบซื้อมื้อนะซื้อมามื้อละเป๊ก2เป๊กเพิ่นว่าเอาไปเอามาสักปี 1,000 ไปเอ้ามื้อใดบ่ได้กินคือยังเป็นหิวๆเหล่าติดแล้วนะครับติดเราบางคนก็ติดธรรมดาก็พอเลิกได้บางคนนี่ถึงกันแอลกอฮอลลิซึมเนี่ยกินแก้วนึงก็เมานะฮะนะครับมันก็ขาดว่าได้เลิกว่าได้เอาไว้มาติดเหล่าตับกระแข็งโอ้ยอ่อนซ้อนเดี๋ยววันนี้อ่ะนะครับกลับมากันไปครับพี่น้องครับนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเบรกนี้นะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็นะครับช่วงนี้กำลังบรรยากาศคุกกลุ่นไปด้วยฟุตบอลโลกนะเราได้ทีมที่เข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งรอบ16ทีมสุดท้ายนี่เหลืออีก2คู่เท่านั้นหลังจากที่วันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เช้านะครับโปรตุเกสนะครับแพ้สเปน 0-1 ตกรอบนะฮะโปรตุเกสตกรอบแล้วพี่โรนัลโดน่าจะเป็นผู้ตัดโลกครั้งสุดท้ายของพี่แกนะนะครับถือว่าเป็นตำนานของโลกก็ว่ากันได้นะกับซุปเปอร์โรนัลโดอ่ะแล้วก็เบลเยียมครับเบลเยียมนี่ถือว่าทีมที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นนู่นเขาได้เป็นแชมป์ยุโรปด้วยนะกับเบลเยียมเนี่ยเอาชนะอเมริกาได้4-1เลยนะฮะเจ้าภาพตกรอบไปอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ช่วง5 ทุ่มนี่อาร์เจนตินาครับเจอกับอียิปต์ฮะมันแน่นอนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับกำลังจะเตรียมจัดเต็มกับในส่วนของโคลอมเบียนะครับ3 นาฬิกาของพรุ่งนี้นะครับนะฮะพูดถึงเรื่องของฟุตบอล

อนนะนะครับก็ได้ทีมเข้าไปชิงกันรอบ8ทีมนี่โอ้โหคู่แรกนะวันศุกร์นะฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกคู่นี้มันแน่นอนฝรั่งเศสกำลังมาแรงด้วยนะฮะอังกฤษก็จะไปเจอกับนอร์เวย์ใช่ไหมในวันอาทิตย์นะส่วนสเปนจะเจอใครอันนี้ก็ต้องรอนะครับติดตามอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันอ่ะนั่นคือเรื่องของฟุตบอลโลกนะนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกครับอสมทครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจและส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่า 2.6 ล้านบาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับง่ายๆเลยนะฮะเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกรับ mcot super fan fan page นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะแพ็คเกจเริ่มต้นนะฮะนะครับกับ mcot super fan starter ครับไปจนถึง mcot super fan diamond นะจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยและยังมีภารกิจนะครับพิเศษสำหรับสมาชิก mcot super fanที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมฮะสามารถติดตามรายละเอียดนะฮะเงื่อนไขร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม69นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ฝากกันด้วยนะครับผมไปต่อกับหนึ่งเพลงที่ส่งเข้ามาจากฝั่งน้องขวางโอ้น้องขวางซิตี้มันต้องมีน้อยอกน้อยใจกันบ้างเดวิดอินทรีครับขอบคุณพี่สาวฝั่งละเมมัดคล้องเพลินขอบคุณสาวท้ายรถกระบะหนุ่มบ้านสวายขอบคุณกำลังใจดีส่งเข้ามาเด้อกับฝั่งอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผม

น้อยใจความหน่อยอกหน่อยใจเหมือนกับมีบางคนเฮาเนาะนะครับเวลาที่อีกฝ่ายนึงเขาบ่ได้สนใจหรือว่าอีกฝ่ายนึงเขาเขาบ่แคร์เฮาแล้วมันก็หน่อยใจ โอ้ยว่ากันไปได้ครับเนี่ยเป็นน้ำมาดานะครับจะไปหน่อยใจผู้ใดเขาบ่ฮักเขาจะไปสนใจเขา พี่น้องเมื่อนี้นะครับเฮาเคยได้ยินตะเหมือนอย่างกับวันที่1เมษายนวันโกหกหรือว่าวันแอปริลฟูลเดย์อย่างประมาณนี้บ่ถ้าว่าเมื่อนี้เนี่ยนะครับวันที่7เดือน7เนี่ย7กรกฎาคมเนี่ยนะฮะเป็นวันบอกความจริงนะฮะอ่านผู้ใดตัวไว้สารภาพมาสาอ้ายสิรัวโทในกึ่งนึง จะตัวกันจะโกหกกันมันบ่ดีนะนะครับ7กรกฎาคมของปีนี้เป็นวันพูดความจริงนะฮะวันแห่งการเลิกโกหกฮะหลังจากที่โกหกมา1เมษายนแล้วนะครับวันนี้วันแห่งการเลิกโกหกหันมาแสดงความจริงใจซื่อสัตย์เหมือนนางสกุลพี่เป้นะครับในการบอกความจริงนะครับแล้วว่าผู้ใดอยากสารภาพความจริงอ่ะสารภาพมาสาอายสิโลโทนิกกึ่งหนึ่งปากกันไปนะครับนะฮะก็คือในร่างคำวันที่7นี่เพิ่นบอกว่าวันพูดความจริงเนี่ยตรงถามมันกับมันโกหกนะครับนี่เมื่อนี้มีกฎว่าห้ามโกหกตลอดทั้งวันอ๋อจะตัวกันตลอดทั้งวันเด้อยายเป้หน้าตาดีเบิดมือเลยพี่น้องว่าตัวนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ธรรมดาโลกใบนี้มันรู้สึกว่าบางที่มันก็มีความจริงใจหลายนะก็เลยมีมือดีขึ้นมือที่ครอบครัวมีเรื่องของบุตรหลานจะเริ่มสอนกันในหูผลเสียของการบ่ซื้อสัตว์นะครับผู้ใดที่มีความลับปิดบังกันไว้สามารถสารภาพความจริงให้ได้เมื่อนี้วันที่7เดือน7นะฮะ7กรกฎาคมวันสารภาพความจริงสารภาพมาโหลดไอ้ลดโทษอีกครึ่งนึงเด้อลาเด้อ ว่ากันไปนะครับอ่ะนะครับขอบคุณนะครับเรื่องของเบียร์ด้วยนะเดี๋ยวจะได้ฟังนะฮะ เพิ่นขอมาโดนเลยไปหาบ่เห็นนะครับเร่งเอียงก่อนอันใจสั่งมากว่าฮักเจ้านะครับของไอเบียพร้อมพ่วงไวสันขอบคุณมากๆเลยกำลังใจขอบคุณข้องเพื่อนนะพี่สาวนะครับขอบคุณสาวท้ายรถกระบะนะฮะขอบคุณกอนฟ้าสางด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวส่งท้ายเพลงนี้ก่อนนะใจสั่งมากว่าฮักเจ้าไอเบียพร้อมพ่วงครับยังไงก็ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันครับในช่วงรายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพ10 โมงวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากติดตามได้สักครู่ครับ

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพลความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดน

0: นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: เปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
4: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติM-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
8: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
7: M-Cod Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

0: สาวท้ายรถกระบะกับเพลงของใหม่ไทย บ้านสวายครับใช่ไหมเพลงนี้ใช่บ้านสวายจังสุรินทร์ไหมที่ขอมานะครับเนี่ยผมก็ลืมละนะครับเหมือนจะใช่นะ ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยนะครับนะกับเพลงสาวท้ายรถกระบะใช่นะฮะนะครับหนุ่มทอผ้าบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์แล้วก็แล้วก็หนึ่งเพลงจากไผ่พงศธรแล้วก็ต่ายนะครับพี่สาวนะครับพี่สาวฟังลำปลายมาศอยากฟังข้องเพิ่นของเพิ่นว่าเป็นของเฮานะครับนะฮะของที่เขาเอิ้นว่านะครับเป็นเจ้าของอยู่ก็พากันไปได้ครับนะกับเพลงนี้ไผ่แล้วก็ตายนะเพลงนี้คุณผู้ฟังส่งเข้ามาครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเปปริญญาซื้อสัตว์นะฮะขอบคุณทางฟังทางฟังในส่วนของคุณพี่สุดเทพในอินบ็อกซ์นะข้อความนะบอกว่าอยากฟังมะขามเปียกเกล็ดน้ำตาเดี๋ยวไอ้ใหม่ไทยช่วง11โมงจะให้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งเปิดของใหม่ไทยไปนะขออนุญาตข้ามช่วงวงไปนะครับก็ขอบคุณมากๆฮะกำลังใจครับขอบคุณทีมงานอิสราเอลเขาบอกว่าดังอิสราเอลร้อนมากๆอุ้ยบนทรงดุกผิดมันมาไม่ให้เบิ่งเอามาฝากนะครับค่ะทรงแปลงก็สื่ออยู่บ้านเฮาโอ้ยว่ากันไปรอเล็ดนะครับบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะทีมงานยันลำบาอายันยันล่าบารการด้วยครับนะฮะอิสราเอลช่วงเช้าใช่ไหมตอนนี้ประมาณ1โมง2โมงเนาะร้อนมากๆเลยครับผมส่งกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับฟังอิสราเอลนะครับฟังออนไลน์อยู่เดี๋ยวยังไงเป้จัดให้ฟังนะครับสำหรับเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะครับของสิริพรอัมไพพงศ์นะฮะคุณผู้ฟังครับแหมพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพทุกวันนี้มันเหมือนจะน้อยลงนะเหมือนจะห่างๆเหมือนเราจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีคนโดนหลอกก็ยังมีคนที่ตกเป็นเหยื่อก็ยังมีการหลอกลวงของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันมาหลากหลายรูปแบบนะฮะคอลเซ็นเตอร์มันอาจจะน้อยลงนะฮะหรือว่ามุกที่มันเคยดังๆมุกที่มันเคยหลอกคนได้เยอะๆเป็นข่าวดังๆมันอาจจะน้อยลงแต่ว่ามันเปลี่ยนมุกใหม่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันกับช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพนะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพนะครับนะรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับนะครับพูดถึงมิจฉาชีพทุกวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้ว่ามันมีหลากหลายนะครับแน่นอนครับกลโกงที่เราท่านต้องเจอนะครับบางคนต้องตกเป็นเหยื่อต้องเสียเงินเสียทองในการโอนเงินบางคนถูกหลอกไปทำงานบางคนหลอกให้ซื้อของไม่ได้ของประมาณนี้เยอะแยะมากมายบางคนหลอกว่าจะส่งของมาให้หลอกให้รักก็จากไปเยอะๆนะครับแน่นอนครับนะฮะการถูกหลอกของคนนี่นะฮะมีหลากหลายรูปแบบนะล่าสุดก็จะเป็นสาวแอร์โฮสเตสที่ถูกหลอกให้หิ้วของไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปโดนจับที่นู่นนะครับถึงแม้เธออาจจะไม่ได้ตั้งใจเรารู้กันอยู่ว่าเธออาจจะไม่รู้ว่าของในนั้นคือยาเสพติดก็ตามนะเราก็ไม่รู้นะก็ต้องรอสอบสวนก่อนแต่ว่าเมื่อคุณเป็นคนถือของเข้าไปในประเทศเขากฎหมายบ้านเขาแรงนะก็ต้องรอดูว่าบ้านเมืองเขาจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับเราอาจจะจับคนที่เอาของไปให้นะครับคนที่หลอกแต่ว่ามันก็อยู่ที่บ้านเราไงแต่ว่าไปที่นู่นก็คือเธอเป็นคนถือของไปซึ่งก็รอดูการตัดสินของทางศาลของทางออสเตรเลียครั้งนึงนะครับแล้วก็การหลอกลวงนี่มันมีหลากหลายรูปแบบนะฮะทั้งหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศฮะช่วงนี้นี่หลายคนคงเห็นโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียว่าการไปทำงานมีเงินเดือนสูงบินฟรีไม่จำกัดวุฒินะฮะแต่เมื่อไปนะครับกับถูกยึดพาสปอร์ตกักขังให้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลายเป็นแรงงานเถื่อนนะครับ แล้วก็มีในอดีตมีการเคสที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีมากมายนะครับสังเกตง่ายๆฮะอะไรที่มันดีเกินจริงดีเกินไปเงินเยอะจริงอันตรายนะครับจุดสังเกตก็อ้างสวัสดิการดีเกินไปเร่งรัดให้โอนเงินค่าดำเนินการล่วงหน้าอาจเช็คว่าบริษัทนั้นผ่านการรับรองมาจากกรมจัดหางานหรือไม่อย่างไรนะครับการหลอกลงทุนได้เงินง่ายการันตีผลตอบแทนที่ดีนะครับคำพูดยอดฮิตของมิจฉาชีพนะครับเมื่อหลอกลงทุนไปแล้วตอนแรกอาจจะได้อยู่แต่พอนานไปไม่ได้เบิกไม่ได้ถอนไม่ได้สุดท้ายหมดเนื้อหมดตัวคนใกล้ตัวผมโดนมาแล้วนะฮะก็คุณป้าผมเนี่ยนะครับผมพูดอยู่ประจำว่าคุณป้าผมโดนแกไปทำงานต่างจังหวัดแล้วโดนประมาณนี้แหละบอกว่าเป็นลูกนะรักแม่อย่างนั้นอย่างนี้นะพอหลอกลงทุนตอนแรกลองลงไปสัก 5,000 หมื่นนึงมันได้จริงไงพอเข้าหลายแสนอ้าวแกไม่ได้อ่ะนะสงสารแกเหมือนกันนะครับบางทีแอปกู้เงินเถื่อนนะพวกโดนเยอะนะความเดือดร้อนของคนเนี่ยมันจริงๆนะบางทีกดเข้าไปเอ้ามีเงินเข้าบัญชีมาแต่เป็นหนี้ไม่จบไม่สิ้นนะมีแบบนี้โดนโขกหลอกเบี้ยที่สูงบางคนให้โอนเงินค่าดำเนินการค่าเอกสารนู่นนี่นั่นสุดท้ายไม่ได้เงินก็มีถามยังเป็นหนี้นะบางคนมันเอาข้อมูลในโทรศัพท์ของเราเนี่ยทั้งหมดเลยโทรหาไม่รู้ใครต่อใครบังคับเพื่อนเราขู่เพื่อนเรานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับนะครับพวกนี้มันจริงๆนะเราต้องระวังนะครับบางทีหลอกให้สมัครงานนะครับนะฮะหลอกให้สมัครงานบางทีเปิดบัญชีนะครับธนาคารให้สุดท้ายกลายเป็นอ้าวบัญชีม้าซะอย่างนั้นนะครับอันตรายมากๆแล้วก็บัญชีม้าเนี่ยบางทีบางคนไปรับจ้างเปิดได้เงิน 1,000 บาท 1,500 2,000 สแกนหน้าด้วย 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเห็นแก่เงินไม่กี่บาทแต่รู้ไหมว่าคุณจะได้รับโทษตามกฎหมายเหมือนคุณไปร่วมทำกับกระบวนการนี้เลยฮะระหว่างโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะฮะบางทีก็หลอกให้ทำภารกิจนะฮะโอนเงินโน่นนี่นั่นสุดท้ายจะเบิกไม่ได้คุณต้องโอนเงินมาปลดล็อกไม่ได้สุดท้ายหมดตัวนี่ต้องระวังครับมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับสายด่วนนะฮะ AOC 1441ปรึกษาได้โทรแจ้งความอายัดบัญชี1441หรือว่าแจ้งความที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th นะครับนะฮะหรือว่าที่สภ.ใกล้บ้านได้เลยฝากกันด้วยครับไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภแล้วคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: อสมทบุรีรัมย์ครับช่วงรู้เท่าทันวิชาชีพกับเปปริญญาครับนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับฝากกันด้วยนะกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แอปเดียวที่จะให้คุณเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับแอปเดียวที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนทุกความเคลื่อนไหวจากทุกสื่อของอสมททุกแพลตฟอร์มเลยฮะนะครับทั้งช่อง9 M-Cord SC ช่องหมายเลข30วิทยุออนไลน์ฟังอสมทบุรีรัมย์ได้เลยนะครับหรือว่าที่แอปพลิเคชันM-Cord Connect นี่ยังมีข่าวสารนะครับจากทางทุกแพลตฟอร์มของอสมทของเราดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS ฝากกันด้วยนะครับไม่ตกเทรนความเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับผมเอาละฮะคุณผู้ฟังเวลาหมดครับเดี๋ยวยังไงเป้ส่งท้ายกันก่อนนะครับกับ1เพลงกับไก่ภูผาชนครับจากฝั่งคู่เมืองนะบอกว่าอยากฟังก่อนฟ้าสางอย่าไปคิดอะไรมากครับพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วก่อนจะเช้าเราก็เจอมรสุมต่างๆมากมายสู้กันต่อไปนะเดี๋ยวยังไงพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้าหลังพักกลับมาครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: เปิดปฏิบัติการซอยเหลือเยื่อขามนุษย์ถึกตัวไปเหตุงานแก่งคอนเซ็นเตอร์อยู่แถวชายแดนขบวนการมิจฉาชีพมักใส่ส่งโวทั้งโซเชียลมีเดียประกาศรับสมัครงานอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานบริการลูกค้าหรือไอทีมีเงินเดือนสูงมีชีพผลักกล่องอาหารฟรีแต่พ่อเยื่อเดินทางข้ามแดนไปแล้วกลับถึงหยิบโทรศัพท์ยึดพาสปอร์ตแล้วก็ถึงกระขังไว้ให้ถึงง่ายๆผู้เสียหายตั้งหัวเป็นเสียงเดียวกันว่าถือบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทไปตั๋วชาวบ้านในหลายพื้นที่คันเฮ็ดดอทบ่ได้ตามเป้าก็สิถูกทำร้ายร่างกายข่มขู่หรือถูกขายต่อให้แก๊งอื่นบางคนถูกทรมานจนบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจบ่อยากตกเป็นเหยื่อต้องหูเท่าท่านและป้องกันเจ้าของให้ดีมาซอยกันยุดขบวนการฆ่ามนุษย์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

อยากสิฮักได้ดีนะครับกับเรื่องของเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับนะฮะอยากสิฮักได้ฮักเจ้าได้บ่ฮักบ่ได้ครับน้องมีผัวแล้ว โอ้ยอีหยังเนี่ยจะไปอย่างน้ำเขาเดี๋ยวมันผิดศีลกว่า3ด้วยทองไว้กาเมทานาเวถ้ามันพ่อมันบาปมันบวงหรือมันเทศมันก็บ่ได้จ้ะโอ้ยทองศีลหากว่านี่บ่ได้พ่อขอเด้กามาห้ามฆ่าสัตว์เฮ้ยว่ากันไปด้วยครับอ่ะฮะกามาจิห้ามฆ่าสัตว์ได้นี่ว่าปานาสนอกโอ้ยเออนี่ไอ้เป้กระไดคอยลงอีนิดนึงกูบ่ได้เว้าเด้นี่กูลงอีนิดขอวัดบ่หลมมันยังมาฮ้อนว่ายังมันตัวใหญ่มันห่อนนะพ่อมันว่ากันไปครับ10โมงครึ่งถึง11โมงเช้าครับตอนนี้10โมง46นาทีมีคนบอกว่าฟังไอ้เป๋จะไปฟังกันเอาความจริงอย่างมากไม่ฟังก็ความสบายใจคันผู้ใดมักอันมีประโยชน์มีสาระเชิญป้ายหน้าป้ายนี้ขออนุญาตเฮฮาปาร์ตี้ตามภาษาข่อยสาระบ้างก็บางเวลานิดๆหน่อยๆครับพออย่าไปเยอะทำงานมันเหนื่อยพออยู่ละฟังเพลงสบายๆเน้นความสบายใจนะจ๊ะแจ้งให้ทราบด้วยเดี๋ยวหลายคนจะบ่นโอ้ยดีเจบ่มีสาระเลี้ยงมันข่อยด้วยว่าจะคือว่าแกอีหลีนข่อยล้อเลียนนะฮะตีส้มก็ได้รถแต่ว่าจะตีหลายข่อยเครียดห้ามตีเยอะเดี๋ยวเครียดนะฮะตีน้อยๆนี่พอรับฟังได้นะครับเป็นคนมาคนตีนะครับนี่เรื่องจริงดีๆเออหันง่องนี่ใจวัยสันเนี่ยโอ้ยสมมติเราวัยสันอ่ะทำกรรมกันนะฮะนะครับ10โมง47นาทีครับฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคนหน้าตาดีที่สุดใน3โลกเลยครับเพราะว่าผมมีคนเดียว นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับการลุยภารกิจหน้าที่นะทำงานอยู่สู้กันต่อไปอยู่ท้องไร่ท้องนาตัดใบเขาโยนะครับเสียหย่าเหงัวนะฮะเกี้ยวหย่าเหงัวสู้สู้สู้มือคนเกี้ยวเลยเพิ่นใส่เครื่องตัดหย่าเครื่องตัดหย่าแบบสะพายแบบรถเข็นหันเดียกได้นี่แวะไปนี่สู้เฮงเสียงห้องมาดิเพิ่นมีขายเอาแบบไหนสองจังหวะสี่จังหวะยี่ห้อใดฮอนด้าดิไปเลือกได้มักราคาใดเพิ่นมีหลายราคาให้เลือกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไปรูดซื้อก็ได้นี่มีอยู่ 3-4 คนได้คนละพันคนละพันนี่นางของม่อแค่แม่อยู่นี่ไปซื้อของไปเอาเครื่องใหม่เครื่องมือช่างสวรรค์หินเจียตูเชื่อมต่างๆแวะไปที่ซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะฝากกันด้วยนะเราอยู่ใกล้กับแยกเสนสี่เหลียวนุสรก่อนถึงทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่มีครบครันนะครับงานเหล็กงานไม้งานปูนงานคอนกรีตนะครับเรื่องของงานหลังคานะครับหลังคารูฟท็อปตอนนี้หลังคาโซลาร์เซลล์ให้เราไปสำรวจออกแบบรวมไปถึงขออนุญาตครบที่นี่จบเลยนะครับที่ซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทกับทีมงาน SCG คอยดูแลหรือว่าเรื่องของหลังคานะครับหลังคามันรั่วมันซึมอยากเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้เราไปประเมินราคานะครับติดตั้งแล้วเสร็จรับประกันให้1ปีกับวัสดุวงทางการจาก SCG แวะไปกันได้นะครับงานไม้งานปูนงานคอนกรีตวงกบประตูหน้าต่างลูกบิดบานพับมีครบสุขภัณฑ์แบรนด์ดังๆนะครับซิงค์ล้างจานอ่างล้างหน้าบานซิงค์ต่างๆมีครบกระเบื้องปูพื้นบุผนังคิ้วยาแนวปูนกาวงานประปางานไฟฟ้านะครับตั้งแต่พวกสายไฟท่อร้อยสายหลอดไฟตู้คอนซูเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นแอร์พัดลมพร้อมมีทีมงานช่างไว้คอยดูแลนะครับตกแต่งต่อเติมรีโนเวทบ้านใหม่ล้างแอร์ต่างๆให้ทีมงานคิวช่างดูแลช่างไม่ชิงงานมาที่นี่ครบจบแน่นอนกับโฮมมาร์ทซุยเฮงเสงแล้วก็อย่างที่บอกไปเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะนะครับไปรูดซื้อสินรูดซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมอ่ะฝากกันด้วยนะใกล้แยกเสนสิรินุสรก่อนถึงทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะฮะกับซุยเฮงเสงโฮมมาร์ท044611006หรือ0898487222เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ไปไม่เจอนะจ๊ะเพราะว่าเราหยุด1วันจ้าแจ้งให้ทราบทุกท่านนะครับ

กับเพลงของนิกนะรพลครับเจ้าพ่อเพลงอกหักนะฮะกับนิกเนี่ยเพลงสนุกก็มีแต่ว่าผมชอบที่เขาร้องเพลงอกหักอกหักกับมันกินใจปวดเลยน้ำหูน้ำตาไหลอะไรจะขนาดนั้นวะนะครับตุ๊กตาทองคำทองคอนแล้วครับพี่น้องครับว่าขึ้นไปนะฮะนะครับขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณคุณแอนเรียวครับส่งไลน์มาบอกว่าอะไรนะอ่านก่อนนะฮะลืมครับนะฮะบุ๊กสุภการรุงรังชีวิตเดี๋ยวจันให้ฟังนะครับขอบคุณอ๋อก่อนหน้านั้นผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงอายเดี๋ยวจันให้ฟังจ้าอย่าเปิดเพลงนั้นได้ไหมจ้านุ่มสุรินจ้าเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะแล้วก็มะขามเปียกเกลี่ยน้ำตาก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเป้จันให้ฟังถ้าไม่ลืมนะฮะจากคุณพี่สุเทพนะเพลงแรกในชั่วโมงหน้าเลยขอบคุณมากครับกำลังใจฮะเดี๋ยวยังไงผมทยอยจัดให้ฟังแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปครับกับสวิงเสียงโฮมมาร์ทนะแวะไปไม่ผิดหวังนะฮะวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างครบวงจรนะเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับปิดวันอาทิตย์เอาวันอาทิตย์1วันก็คือหยุดนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแวะไปครับ0446110006หรือ0898487222นะครับไอ้อรทัยครับผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงไอ้เดี๋ยวจบแล้วฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนายชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายสักครู่ครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุฒิหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการรับผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าปกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ต่อสิ่งยั่วยุเท่าทันต่อเล่ห์กลจะเป็นเกราะป้องกันเราจากขบวนการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-551หรือ1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: เปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
2: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

ที่บ้านถามท่านครับคนเป็นแค่แฟนเก่าดิพอนาเจ้าไอ้ก็ดีใจนะครับอย่าเฝ้ารับตาสร้างใส่ตลาดเด้อแค่แบบไปถามท่านซื้อเป็นทั้งใดเห็นอย่างอยู่สบายดีมีผัวไหมล่ะบ่อันเป็นไหนครับมีผัวไหมล่ะบ่ครับได้รู้แค่คนบอกค่อยๆต้องปืนบ่ได้ยินถามกันสองคนเนาะโอ้ยกันพวกเจ้าถามก็ว่าอันพี่บ่าวมาถามทางกันแล้วกันเนี่ยนะบิ๊กวันครับคุณผู้ฟังครับเพลงจากคุณอุเทนนะส่งไลน์ก็มาจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับเพลงของไหมไทยหัวใจสินครับจากคุณพี่สุดเทพนะครับไหนจะฟังอยู่เนาะบักขามเปียกเกียกน้ำตาไว้สั้นบักขามเปียกนี่นะจวดว่าอะไรคือจวดโอ้โหเลยสมแขวนะฮะนะครับยี่หรออ่ะขันแบบบักขามสมนะตมอึงนะโอ้ยบริกินปีนี้วันนั้นกินทักเดียวเลยอึงนะแต่นั้นไล่อยากไล่กินเพราะมันอ้วนแล้วนะอ่ะว่ากันไปกับพี่น้องขำๆกันนะฮะจะไปซีเดือดกับชีวิตครับนะฮะบักขามเปียกเกียกน้ำตาขอบคุณได้หลายครับพี่น้องจะได้ฟังเรียบร้อยนะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้11นาฬิกาครับดูไลน์กันไปถึง12นาฬิกาครับนะอยู่กับคุณผู้ฟังนะฮะกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะฮะนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับการลุยภารกิจหน้าที่ฮะหลายพื้นที่บอกว่าฝนมาเมื่อคืนตลอดทั้งคืนตอนนี้ฟ้าเปิดตอนนี้สถานีวิทยุอสมทของเราก็ยังฟ้าสลัวอยู่นะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแต่ก็มีฟ้าแจ้งจังปังในบางพื้นที่ก็อึมซึมนะฮะอะไรเขาแจ้งจังปังเปิดฟ้าเปิดบางพื้นที่อึมซึมก็คือมันยังมีเมฆอยู่นะครับโอ้นะครับแล้วก็นะอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผม5โมงเช้าตอนนี้5โมง20นาทีครับคุณผู้ฟังเราอยู่ด้วยกันพร้อมกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับนะฮะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับนะฮะจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งกระจกรถยนต์คุณภาพดีติดตั้งไวไม่มีรั่วซึมรับประกันงานคุณภาพช่างไม่ชิงงานนะครับเวลามาติดกระจกกับเรามันก็จะเราก็ต้องยอมรับว่าอย่างนี้มันก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่มันก็จะมีบ้างที่บางทีนะครับมันก็อาจจะมีรั่วซึมบ้างเราไม่ทิ้งนะแวะมาได้ตลอดเลยเรารับประกันให้แน่นอนนะครับลูกค้าไว้วางใจได้ถามว่ากระจกเป็นไงนะฮะกระจกได้มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์มีมอกไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นกระจกไก่กานะกระจกเรามีมาตรฐานมีมอกรับรองได้มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยนะครับมีช่างผู้ชำนาญงานที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ดูแลนะครับทั้งการรื้อการติดตั้งใหม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแวะมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับและหลายคนที่เปิดอู่เปิดร้านใหม่นะไม่ต้องไปสต๊อกกระจกเลยนะฮะเรามีกระจกราคาส่งพิเศษให้ลูกค้าพิเศษให้พี่ช่างเนี่ยนะครับมาหาเราแล้วก็เอากระจกไปเปลี่ยนได้เลยมีราคาส่งพิเศษนะครับหรือว่าเต็นท์รถมือ2อู่ข้อมูลสีรถยนต์อยากให้เราดูแลนอกสถานที่ให้ยินดีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับใครที่เปลี่ยนกระจกมาบางทีนะเห็นโฆษณาใน Facebook มันเด้งขึ้นมาโอ้โหเขายิงแอดมานะเขายิงแอดมาโอ้ยทัวร์ถูกว่าประมาณ 2-300 หรือ 4-500 ก็โอ้ยไปติดกับเขาเอ้าพอกระจกมีปัญหาช่างติดต่อไม่ได้ทำไงอ่ะจะไปที่ไหนดีจะไปที่อื่นก็จะทิ้งกระจกเราก็เสียดายนะมันแพงนะแวะมาหาเราครับเรายินดีรื้อถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเนี่ยพี่ช่างของเราดูแลหลายคนไปนั่งดูนะโอ้โหประทับใจอะกับฝีมือการแกะกระจกติดตั้งกลางวางกาวใหม่นี่เนียนกริบอะนิ่มมากๆรถนี่ไม่ช้ำไม่เป็นสนิมเลยแล้วนะบอกตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยยังมีโปรราคาพิเศษมีของ

ของแถมด้วยนะเพียงแค่ลูกค้าแวะเข้ามาติดกระจกกับเรานะนะครับแล้วก็โพสเช็คอินติดดาวแค่นั้นแหละนะครับแทนคำขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ดูแลรถนะฮะคนที่รักรถเท่านั้นจะเข้าใจผมนี่ใช้เปลืองมากนี่แค่มังแมกกาไซห้างผมนะนะนะครับน้ำยาเคลือบสีน้ำยาขจัดคราบเคลือบหนังแชมพูล้างรถนี่เลือกได้เลยเราจัดให้2ชิ้นนะฮะสามารถเลือกได้นะนะครับสนใจแวะไปร้านของเราได้นะครับกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับสโลแกนร้านครับส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพครับนะฮะหน้าร้านอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6ไม่มีสาขานะครับสามารถชมรีวิวที่ TikTok บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงๆได้เลยนะครับนะฮะไม่มีเงินสดผ่อนผ่านมาส้ม S Pay Later สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตได้เลยอย่าลืมบอกว่าฟังจากพี่เป้นะฟังอสมทบุรีรัมย์นะครับเป็นแฟนคลับของพี่เป้อ๋อพี่เป้แฟนคลับอสมทของเราจัดไปนะครับเดี๋ยวมีพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วย0617716256ครับ0617716256นะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์แวะเข้าไปใช้บริการไม่ผิดหวังนะครับ Your request. อย่าเปิดเพลงนั้นได้ไหมถ้าไม่เปิดก็ไม่ได้ฟังเลยครับ นุ่มสุรินทร์นะวันนี้มาสายหน่อยแล้วก็แตนชลดาเดี๋ยวครับขอบคุณนะขอบคุณยืมงานขอเพลงของขอเพลงอะไรนะสิ่งท่านองผู้บ่าวเมียเผยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่ครับ

อย่าเปิดเพลงนั้นครับกับเพลงของตั้งแต่แตนชนดาครับนะฮะเพราะแฟนเพราะคนฟังขึ้นนี้กำลังเสียแฟนอย่าเปิดเพลงนี้ได้ไหมเพื่อนไปแล้วครับขออภัยครับว่ากันไปนะครับอ๋อผมลืมเพลงของวุกสุภการลุงลังชีวิตนะนะครับจากคุณแอนดริวนะเดี๋ยวเพลงต่อไปนะนะครับขอบคุณผู้บ่าวเมียเผอนี่นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังนะจากสิงห์นองนาครับฝากให้บังลาและน้อยน้ำมันมะกอกครับครับผมขอบคุณครับเนี่ยผมก็งงตัวเองฮะตอนนี้นะครับหลงลืมเลยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยฮะนะครับก็อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะครับเนี่ย5:28 แล้วนะอย่าลืมนะครับวันนี้ว่าไปร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ไม่ผิดหวังฮะกับความประทับใจที่อยากจะแนะนำสำหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของกระจกรถยนต์นะปรึกษาสอบถามพูดคุยกันได้เจ้าของร้านใจดีน่ารักพี่ช่างเก่งมากๆกระจกได้มาตรฐานโรงงานแนะนำเลยไม่มีเงินสดผ่อนได้ด้วยนะ0617716256ครับ0617716256กับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์เป้แนะนำเข้าไปใช้บริการไม่ผิดหวังนะฮะเดี๋ยวเป้ส่งท้ายก่อนเลย Your request บุ๊กสุภการครับเดี๋ยวส่งเพลงกับ1เพลงกับรุงรังชีวิตยังไงพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขบวนการฆ่ามนุษย์ยุคไก่โตเฮ้ามากกว่าที่คิดการศึกษาของมุ่นที่ถูกต้องดูแลงูดูแลเจ้าของบ่วนไหวต่อสิ่งยั่วยุรู้เท่าท่านเลกลจะเป็นเกราะป้องกันโตเฮ้าจากขบวนการฆ่ามนุษย์ดีที่สุดพบเห็นเบาะแสหรือต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนประกันป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MQuad Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089Line ID MCOTFM 92
2: MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง
3: Your request

เอมอภัสราครับ1เพลงผู้เบาเมียเผลอแมนบอสขอบคุณมากครับสำหรับทีมงานของทีมงานที่ส่งเข้ามาบอกว่าเพลงนี้มอบให้สิงห์ขนองนานะครับจากสิงห์ขนองนาฝากให้บังลาและน้อยน้ำมันมะกอกครับขอบคุณมากครับนะฮะรู้สึกว่าเพลงถามเพิ่มเติมเพลงของใครนะของยันลำบาลการใช่ไหมไม่มีนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะนะครับผมอาจจะไม่คุ้นหรือว่าผมอาจจะไม่เคยฟังหรือว่าไม่แน่ใจนะขอบคุณมากครับที่ถามเข้ามาแต่ในเครื่องไม่มีเนาะนะครับขอบคุณพระสดว่ายันให้จีบครับนะฮะขอบคุณหลังไมค์ที่ส่งเข้ามาขอบคุณใสว่าแค่ใสว่าแค่มู่กันมันวะเดี๋ยวไปหายฝั่งนะฮะขอบคุณมากครับจากฝั่งสมุทรปราการที่ส่งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับแหมช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงพูดถึงเรื่องของข่าวนะครับข่าวที่มีน้องๆ นะครับจากทางมหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยนะครับมีการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ 4,000 กว่าคนฮะนะครับหรือ 33% เลยนะครับแล้วก็มอราชภัฏมหาสารคามตรวจเจอ 380% 380คนหรือประมาณ 19% มะเร็งชนิดนี้คือตัวการใหญ่ของมะเร็งท่อน้ำดีนะครับถ้าพูดถึงก้อยปลาส้มลาบปลาดิบเมนู

ื้นบ้านรสแซ่บที่อาจจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนหรือแม้กระทั่งปลาร้าปลาร้าที่บ่มหมักยังไม่ครบปีเนี่ยมุม1ปีขึ้นไปจะปลอดภัยกว่าถ้ายังไม่ถึงปีภาษาบ้านข่อยเรียกว่ามันยังไม่เป็นนะประมาณนี้มันยังสดๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันคือภัยเงียบนะร้ายแรงที่เรียกว่าพยาธิใบไม้ในตับซ่อนตัวอยู่ซึ่งพยาธิชนิดนี้นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ชอบกินของดิบๆกินปลาดิบๆเป็นมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากนะครับและที่น่ากลัวคือการติดเชื้อระยะแรกมันจะไม่แสดงอาการใดๆให้รู้เลยน่ากลัวนะครับซึ่งผมจำได้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะครับคุณตาผมก็เสียชีวิตเพราะนี่แหละพยาธิใบไม้ในตับนี่แหละฮะนะครับแน่นอนครับพยาธิใบไม้ในตับคือพยาธิตัวแบนชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่คนหรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วเนี่ยตัวเต็มวัยจะเดินทางไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีและถุงน้ำดีคอยแย่งอาหารและออกไข่ปะปนออกมากับอุจจาระความน่ากลัวของพยาธินี้คือสามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกายได้นานเป็น10ปีครับนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยมักจะพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือฮะที่นิยมบริโภคเมนูปลาน้ำจืดแบบดิบๆหรือกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับนะฮะสรุปประเด็นสำคัญของพยาธิใบไม้ในตับนี้คร่าวๆก็คือแน่นอนครับสาเหตุหลักๆเกิดจากการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยที่ปรุงแบบดิบๆหรือสุกๆดิบๆนะครับนะความอันตรายเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งก็คือมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูงครับอาการเริ่มต้นไม่มีอาการเลยนะครับวิธีป้องกันที่ดีสุดคือปรุงปลาให้สุก 100% ด้วยความร้อนและขับถ่ายในส้วมที่มีสุขลักษณะนะครับซึ่งการรักษาเขาบอกว่าอย่าซื้อยารับประทานเองต้องพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับยาที่ถูกต้องนะครับสำหรับกรณีนี้ก็ต้องมีการพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับผมเคยได้ยินคุณหมอก็เอาเป็นว่าวันนั้นที่รายการ360องศาที่พี่วิษณุมโนปกรณ์นะครับนักจัดรายการอสมทฝั่งสกลนครรองมาพูดถึงคุณหมอบอกว่าปลาร้าเนี่ยปลาร้าที่หมักยังไม่ครบปีนะครับปลาร้าที่หมักยังไม่ครบปีก็อันตรายนะครับต้องหมักให้ข้ามปีไปก่อนภาษาบ้านก่อยก็คือมันยังสดอยู่มันพยาธิมันยังไม่ตายไงถ้าหมักได้ที่ประมาณ1ปีกว่าขึ้นไปมันค่อยจะดีแล้วถ้ามันติดตามถ้าเชื้อมันติดอยู่ตามครกมันก็ไปสามารถทำให้คนอื่นติดได้อะมันน่ากลัวนะนะครับเวลาตำส้มตำอย่างเงี้ยแม่ค้าเอาปลาร้าปลาร้าหมดเนี่ยซื้อมาปลาร้าตำยังไม่ถึงปีเลย6เดือนมาใช้แล้วนี่ก็เสี่ยงได้เหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพยาธิใบไม้ในตับถือว่ามันอันตรายทำให้คนเสียชีวิตได้ถือว่าเป็นตัวการใหญ่ของมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองนะครับก็ฝากทุกท่านระมัดระวังด้วยนะครับ

มันบดีดอกนะครับให้บอกนะครับว่าสดบ่สดก็บอกกันโลดเนี่ยแต่ตัวกันมันบ่ดีเด้อมื้อนี้วันหามตัวกันเด้อเนี่ยอ่ะก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับอสมทบุรีรัมย์ครับขอบคุณกําลังใจนะขอบคุณขอบคุณป่าเชิดนะขอบเพลงเข้ามานะครับเหลือ2เพลงพอดีเลยนะครับบ่ก็ชักเม็ดนะฮะก้อนนั้นหนุ่มฝั่งสมุทรปราการก็ขอของเตยจักรเรียนมาเนาะใส่ว่ามู่กันเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้2เพลงแต่ว่าตอนนี้ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาไหมนะครับไฟหน้าบ้านไม่พร้อมมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากปิดไฟเพิ่มต้องเดินสายไฟวุ่นวายครับเสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะฮะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับด้วยกำลังไฟสูง 2,500 วัตต์เนี่ยใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างที่สูงครับเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคจุ 50,000 มิลลิแอมป์ฮะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบครับปรับมุมได้ด้วยนะกันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งด้วยระบบรีโมทนะฮะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยรับเลยครับเมกาสปอตไลท์1แถม1แถมโคมไฟ LED ให้2อันนะฮะและแถมแว่นกันแดดครับแบบให้1อันด้วยทั้งหมดครับราคาเพียง 1,290

10บาทครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990มีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณกำลังใจด้วยนะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณพลังเงียบขอบคุณพลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยครับนะวันนี้เดี๋ยวยังไงไปส่งท้ายนะนะฮะสองเพลงใส่วามูกันและการเสียงให้ฟังเบิ้งจังเบ็ดนะมาจบไม่ว่ากันเอาเป็นว่าขอบคุณทุกพลังใจนะครับพักเที่ยงครับพักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะครับเนี่ยชิ่งครึ่งเนี่ยนะครับกับอีสาน360องศานะครับก็น่าจะเป็นอยู่กับน่าจะอ๋อวันนี้บุรีรัมย์ยังเป็นแม่ข่ายนะมาอยู่กับพี่บอยฝนกันแล้วกันสำหรับเป้วันนี้ขอจากลากันไปก่อนนะฮะนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ของนาฬิกาตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาเร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอร์มีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนต์เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตาม

0: ความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอร์มีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
1: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายปกรณ์นินประพันธ์

0: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทางนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและตตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: วตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560

19ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,900

0: ชุมพิษเดชะรัฐก็ได้สั่งการให้สสจลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัชชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาค่าไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายพระดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเอง

0: เองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชยาทางนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทางนี้กปภ.ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภ.ทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นเรซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซิ่ง3,100,000 บาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวง

0: ยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
1: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมฆ่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดได้พาในสุภชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทระสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
0: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บนเวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกลุ่มนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยนายเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้ง2คนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบาดและก็สู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วย ครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตก

0: ในมณฑลกุ้ยโจวหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเรากลับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเร็วลายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอทRadio Go Green
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ด Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
3: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบ

0: ลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญผู้ภาคอีสานได้ที่

0: ีสาน360องศา
1: สิบสองนาฬิกากับอีก35นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาวันนี้ก็เจอกันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะคะวันนี้เป็นคิวของบุรีรัมย์นะคะอาจจะมาบ่อยนิดนึงนะคะช่วงนี้เพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีการสลับสับเปลี่ยนนะคะติดภารกิจเนาะนะคะก็เลยขอสลับคิวกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีข่าวที่น่าสนใจนำมาฝากกันหลายๆจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดอุดรแล้วก็ทางโคราชเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำนะคะทางอุดรเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าจะพาไปอัปเดตเรื่องของน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปติดตามกันค่ะสำหรับบรรยากาศวันนี้ที่บุรีรัมย์ก็มืดครึ้มนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันละนะคะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าในโซนอีสานเราได้รับผลกระทบนะคะจากพายุไมสักนั่นเองค่ะอ่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปในหลายๆพื้นที่กันด้วยนะคะสำหรับช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะจะเจอกันก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้อสมท .92 เป็นแม่ข่ายแล้วก็ดิฉันดีเจปรอยฝนขวัญเรือนรับหน้าที่ดำเนินรายการกันด้วยเราไปเริ่มกันที่นะคะทางอุดร นะคะเป็นจังหวัดแรกค่ะในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: Talk of the Town นะคะวันนี้ทางอุดรนะคะอุดรเห็นบอกว่าจะมีเรื่องของน้ำนะคะเราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำโขงโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มสูงขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยจุดหลายๆจุดนะคะของพระธาตุกลางน้ำเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะเรียกว่าจมนะคะจมเกือบนะคะท่วมองค์พระธาตุเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเราไปติดตามจากดีเจปังปอนเบี้ยพรพุทธีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปอยฝนสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
1: นะคะปังปอนช่วงนี้ทางอุดรเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเพราะว่าพายุไมสัก
3: ใช่หลายพื้นที่นะคะก็มีฝนตกเช่นกันนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในตัวเมืองอุดรธานีค่ะก็มีบรรยากาศนะคะค่อนข้างจะครึ้มนิดนึงนะคะพอช่วงเที่ยงมาก็เริ่มมีลมแต่ว่าพอมีให้เห็นแดดอยู่บ้างเ

0: ้อยนะคะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมนะคะก็คือคล้ายๆว่าฝนวันนี้อาจจะตกอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูในส่วนของสภาพอากาศกันต่อไปแต่ว่าด้วยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาล่ะค่ะของเมื่อวานนี้นะคะก็คือมีฝนโปรยปรายลงมานะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะ
1: โอ้โหนะคะฉะนั้นก็ต้องช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยแต่ดูเหมือนลักษณะเสียงเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นใช่ไหมคะหลังจากที่แบบไม่สบายมาหลายวันเนาะน้องปอน
0: ถูกต้องค่ะก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าด้วยความวันนี้ฝนยังไม่ตกด้วยค่ะอาการแพ้ยังไม่ออก
1: โอเคนะคะแล้ววันนี้น้องปังปอนจะพาเราไปดูสถานการณ์น้ำที่ลำน้ำโขงที่ไหนคะที่หนองคายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราคุยเรื่องของสภาพอากาศกันมานะคะทุกครั้งที่เรารายงานข่าวการเรื่องของ Talk of the Town แล้วก็จะพูดคุยเรื่องของบรรยากาศนะคะสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะส่วนที่อุดรธานีจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ติดแม่น้ำโขงค่ะก็คือที่หนองคายนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะก็เลยมีเรื่องราวนะคะการอัปเดตเรื่องของน้ำโขงที่แบบขึ้นมาจนเกือบมิดองค์พระธาตุกันแล้วนะคะวันนี้นะคะวันที่7เดือน7นะวันนี้เรามาเจอกันวันที่7เดือน7นะคะมาอัปเดตในส่วนของพระธาตุกลางน้ำนะคะพระธาตุกลางน้ำเนี่ยสำหรับชาวเมืองหนองคายนะคะหลายคนค่ะก็ทราบกันดีนะคะว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนะคะที่เคยตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นดินละค่ะแต่ว่าโดนแม่น้ำโขงนะคะกัดเซาะตลิ่งนะคะมานานทำให้ดินเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้องค์พระธาตุทั้งองค์นะคะได้พังทลายลงไปสู่ในแม่น้ำโขงในทั้งองค์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนขององค์พระธาตุนะคะหลายคนค่ะก็จะนั่งเรือนะคะออกไปกลางแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ไหว้องค์พระธาตุองค์จริงนะคะที่อยู่กลางน้ำค่ะส่วนองค์พระธาตุจำลองก็ที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะก็จะอยู่บนฝั่งนะคะถ้าว่าช่วงนี้ใครไปที่หนองคายนะคะแล้วอยากจะไปไหว้องค์พระธาตุกลางน้ำนะคะขออนุญาตอัปเดตในส่วนของสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงกันนิดนึงนะคะจากภาพนะคะที่ส่งให้พี่ฝนไปนะคะก็จะเห็นค่ะมีภาพเดิมนะคะที่ตัวองค์พระธาตุเนี่ยเราจะเห็นเป็นองค์ธาตุอยู่นะคะฐานธาตุอยู่แต่ว่าณวันนี้วันที่7เดือน7นะคะรูปที่อัปเดตล่าสุดคือเกือบมิดองค์พระธาตุไปแล้วนะน้ำโขงขึ้นสูงค่ะพี่ฝนคะหนองคายเนี่ยเขามีฝนตกแล้วก็ตกแบบต่อเนื่องนะคะคาดว่านะคะจะเห็นในส่วนขององค์พระธาตุกลางน้ำเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะพ้นในส่วนของตัวพระธาตุไปแล้วนะคะดังนั้นค่ะสำหรับใครที่จะไปไหว้พระธาตุนะคะจะบอกว่ายังสามารถไปไหว้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวแท่นนะคะลอยจุดเป็นตัวมาร์กไว้อยู่ว่าตัวองค์พระธาตุจะอยู่บริเวณจุดไหนแต่ว่าถ้าบอกว่าไปบริเวณกลางน้ำโขงตรงบริเวณนั้นแล้วอาจจะเกือบจะไม่เห็นองค์พระธาตุแล้วนะคะแต่ว่าอยู่จุดบริเวณนั้นนะคะก็เลยอยากจะฝากสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาสักการะนะคะองค์พระธาตุกลางน้ำค่ะยังคงสามารถมาไหว้พระธาตุได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะระดับน้ำโขงก็สูงขึ้นค่ะเวลาที่เรามาไหว้องค์พระธาตุเนี่ยจะไม่ได้เห็นเป็นตัวองค์พระธาตุนะคะแต่ว่าเรือเนี่ยจะพาออกไปไหว้ตรงจุดที่พระธาตุประดิษฐานอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นช่วงนี้ใครที่บอกว่าอยากจะไปชมในส่วนของพระธาตุกลางน้ำนะคะอยากจะไปไหว้อยากจะไปสักการะนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นในส่วนของตัวองค์พระธาตุนะคะเนื่องจากน้ำมีระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะอาจจะยาวไปถึงช่วงตลอดหน้าฝนเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ฝากสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะหลายๆคนค่ะที่อยากจะไปกราบไหว้สักการะนะคะองค์พระธาตุนะคะตอนนี้ก็เลยขอแจ้งก่อนว่าถ้าหากว่าจะไปในช่วงของฤดูฝนนะคะอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนขององค์พระธาตุเพราะว่าด้วยระดับน้ำของแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าไหนจะไปเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเราอาจจะไม่เห็นนะพอถ้าไปถึงวันจริงๆเพราะว่าขนาดแค่วันนี้ก็สูงมากแล้วเหลืออีกนิดเดียวเองก็จะท่วมองค์พระธาตุ
0: ใช่ค่ะถ้าว่าเทียบจากรูปเดิมนะคะที่เห็นก็คือจะเห็นเป็นตัวองค์พระธาตุเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวฐานที่แบบมันล้มลงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นตัวฐานที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำนะคะเวลาที่เรือค่ะพาเราไปไหว้องค์พระธาตุเนี่ยเขาก็จะมีให้โปรยดอกไม้มีน้ำอบนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานไหว้โปรยดอกไม้ไปที่องค์พระธาตุนะคะแต่ว่าถ้าว่าช่วงนี้ช่วงฝนนะคะน้ำขึ้นสูงนะคะก็จะโปรยใน

0: ส่วนของตัวแท่นที่มาร์กไว้นะคะจุดบริเวณที่เป็นองค์พระธาตุนะคะซึ่งเราจะไม่ได้เห็นองค์พระธาตุแต่ว่ายังอยู่ในจุดเดิมนะคะที่เป็นองค์พระธาตุประดิษฐานอยู่ค่ะ
1: ค่ะนะคะฉะนั้นสำหรับสายที่เดินทางท่องเที่ยวเนาะถ้าจะไปหนองคายก็อาจจะไม่เจอนะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเพราะว่าบางวันเราบอกไม่ถูกอ่ะน้ำมาเร็วมากน้ำขึ้นสูง
0: ใช่เป็นช่วงน้ำขึ้นน้ำลง
1: ใช่ค่ะอ่ะฉะนั้นก็
0: แต่ว่าถ้าหากว่ามาแล้วแบบไม่ได้เจอองค์พระธาตุก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอยู่บนฝั่งนะคะเราก็มีองค์พระธาตุจำลองแล้วก็มีเรื่องราวนะคะประวัติศาสตร์ที่เล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถไปไหว้อยู่ด้านบนได้นะคะ
1: โอ้นะคะอ่ะก็วันนี้ขอบคุณน้องปังปอนนะคะมากๆที่มาแจ้งข่าวอัปเดตข่าวให้ได้ฟังกันค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคายจะไปไหว้องค์พระธาตุเนาะจะได้แบบว่าทราบข้อมูลอัปเดตข้อมูลกัน
0: ได้ค่ะไว้ถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในอุดรธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นช่วงของ Talk of the Town นะคะจากน้องปังปอนปิยพรพุทธิเดี๋ยวเราจะไปทอล์กกันต่อนะคะจากทางโคราชกันบ้างนะคะโคราชช่วงนี้โอ้วันนี้เห็นแว๊บๆนะอะไรทุเรียนนะสินค้าทุเรียนนะคะสินค้าเกษตรโคราชนะคะช่วงนี้งานเยอะนะคะเดี๋ยวไปติดตามนะคะข้อมูลหรือว่าเรื่องราวดีๆนะคะจากทางโคราชกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีพี่ฝนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางอสมทบุรีรัมย์แล้วก็อสมทอุดรธานีดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
1: ค่ะวันนี้สภาพอากาศทางโคราชอากาศดีไหมฝนฉ่ำไหมเหมือนเมื่อวานไหมเมื่อวาน
2: คือเมื่อวานที่ฝนตกหนักเลยพี่ตอนช่วงประมาณแบบกลางวันเนี้ยฝนตกหนักนะช่วงเที่ยงบ่ายๆอะค่ะแต่ว่าเนี่ยก็มีความครึ้มมาแล้วนะพี่ฝนแล้วก็มีลมด้วยไม่แน่ใจว่าช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยฝนจะกระหน่ำลงมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันดูค่ะ
1: ค่ะน่าจะมาแหละ
2: น่าจะมาแหละเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ๆๆอ่ะ
2: พี่ดีเจเริ่มหาผ้าห่มแล้วพี่เริ่มหาผ้าห่มมาห่มแต่รายการแล้วเนี่ย
1: ค่ะวันนี้พี่เองก็เสื้อสองตัวนะขนาดไม่ยังไม่หนาวนะยังไม่หนาวนะคะหนาวฝนมากกว่า
2: อันนี้เย็นๆอ่ะอากาศเย็นๆนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ดีเจก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้ว
1: นะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เห็นบอกว่าอะไรนะพาไปกินทุเรียนพาไปเที่ยว
2: คนรักทุเรียนต้องไม่พลาดเลยพี่ฝนเพราะว่าถ้าใครที่ชอบทานทุเรียนพรีเมียม
1: โอ้นะคะของโปรด
2: ทุเรียนนี่คือของโปรดอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่างานนี้เขาเรียกว่าเป็นงานทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI โคราช2569ค่ะ
1: ยังไง
2: ต้องบอกเลยนะคะขอเชิญชวนค่ะกับงานแสดงสินค้าทุเรียนและสินค้าเกษตรโคราชค่ะกับเทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI โคราช2569กับโคราชทุเรียนพรีเมียม GI Festival 2026นะคะงานนี้ค่ะก็จะพบกับทุเรียนหน้าที่ทองกิโลกรัมละ99บาทค่ะพี่ฝน
1: อุ๊ยถูกมากเลยนาทีทอง
2: ใช่นาทีทองนะกิโลละ99นะคะและที่สำคัญอันนี้อยากให้พี่ฝนไปค่ะแข่งขันกินทุเรียน
1: โอ้ถ้าแข่งเนี่ยคงจะไม่ใช่ทางนะ
2: ไม่ใช่ทางใช่ไหม
1: ไม่ใช่ทาง
2: ไม่ใช่ทางงั้นต้องไปนี้ถ้างั้นบุฟเฟ่ทุเรียน
1: อันนี้พอได้
2: อันนี้พอได้เนาะอันนี้พอได้เน
1: า
2: ะ
1: แต่อาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร
2: ่แข่งกินทุเรียนอาจจะไม่เน้นบุฟเฟ่ทุเรียนและมีการประกวดทุเรียนคุณภาพระดับพรีเมียมค่ะงานนี้เขารวมความอร่อยและก็ความเป็นเอกลักษณ์นะคะของทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ที่เรียกว่าเป็นสินค้า GI ขึ้นชื่อของอำเภอปากช่องเขาใหญ่เลยนะคะพร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้า GI และก็ของดีจากท้องถิ่นทั่วโคราชนะคะมีอะไรบ้างมีทุเรียนปากช่องเขาใหญ่สินค้า GI นะคะที่เรารู้จักกันทุเรียนถ้ำค้างคาวนะคะแล้วก็มีมะขามเทศเพชรนนทไทยค่ะพี
1: ่
2: มะขามเทศเพชรนนทไทยนี่ถือว่าเป็นสินค้า GI ขึ้นชื่อใ ช่เป็นสินค้าขึ้นชื่อเลยของโคราชเลยนะคะที่เขาเรียกว่ารสชาติหวานนะคะเนื้อไม่สากทานง่ายและรสชาติดีค่ะรวมถึงบรรดาสินค้า GI คุณภาพทั่วโคราชเลยงานนี้ค่ะ 8-12 กรกฎาคม2569ค่ะที่ชั้น G Eiffel Square นะคะศูนย์การค้า Terminal 21โคราชงานนี้จัดโดยจังหวัดนคร

0: ครราชสีมาค่ะแล้วก็โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ใครชอบทุเรียนเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์อยากทานทุเรียนคุณภาพดีสินค้า GI ทุเรียนพรีเมียมหรือว่าสินค้า GI จากทั่วโคราชก็ต้องมางานนี้เลยแหละค่ะพี่ฝนเพราะเขามีทั้งแข่งกินทุเรียนนะคะแล้วก็มีบุฟเฟ่ทุเรียนให้ได้รับประทานกันแบบเต็มที่เต็มอิ่มคนรักทุเรียนงานนี้ไม่ควรพลาดนอกจากนี้ยังมีผลผลิตต่างๆน้อยหนาปากช่องนะคะมีไวน์นะคะมีไวน์นะคะไวน์ที่เขาเรียกว่าผลิตจากเป็นสินค้า GI เนาะมีทุเรียนมีสินค้าเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็มีเมล็ดกาแฟจากทางวังน้ำเขียวข้าวสารเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีนะคะมะขามเทศเพชรปากช่องเพชรนนทัยขออภัยค่ะมะขามเทศเพชรนนทัยแล้วก็น้อยหนาเพชรปากช่องด้วยเอาเป็นว่าใครที่สนใจงานนี้เขารวมทุกเรื่องสุดยอดทุเรียนโคราชพรีเมียมและสินค้า GI คุณภาพเยี่ยมไว้ในงานนี้ย้ำกันอีกทีค่ะ8-12กรกฎาคมที่ชั้นจีไอเฟลสแควร์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชค่ะ
1: ค่ะงานดีๆแบบนี้นะคะเริ่มแล้วใช่ไหมคะ
0: เริ่มแล้วค่ะพี่ฝนแม่เห็นคนเข้าไปกันเขาบอกเขาปลูกอุ้ยทุเรียนภูใหญ
1: ่
0: ภูยังไงเนื้อแน่นเนื้อนิ่มใครชอบเนื้อไก่ฉีกใครชอบกรอบนอกนุ่มในพ่อค้าแม่ขายใจดีเขาบอกว่าแนะนำกันทานของดีงานนี้รับรองว่าทุเรียนพรีเมียมแน่นอนค่ะ
1: โอ้โหนะคะอ่ะยังไงก็ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะอย่าไปได้เลยนะคะไปเที่ยวกันที่โคราชนะคะขอบคุณน้องนุ้ยมากๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณพี่ฝนเช่นกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะเช่นกันนะคะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ่ะทอล์กกันต่อนะคะปิดท้ายกันที่บุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ของเรานะคะวันนี้โอ้เดือน7นะวันที่7เดือน7โอเพ่นเฮาส์นะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะที่เทศบาลนะคะเอ๊ะยังไงนะคะทำไมต้องที่เทศบาลเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะเชิญชวนค่ะสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยร่วมสนุกสนานนะคะไปกับการเต้นอาราบิกนะคะปักหมุดแล้วก็มาเจอกันได้ค่ะวันนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะงานก็จะจัดที่โดมนะคะโดมสวนรมบุรี200ปีค่ะนะคะแน่นอนว่าสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องแบบไกลตัวเรานะคะแต่ว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะแค่เราหันมานะคะลุกขึ้นมาขยับในวันนี้ค่ะฉะนั้นก็ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่อยากจะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะโอ้ก็ไปร่วมได้เลยไปเต้นด้วยกันนะคะรับรองค่ะสุขภาพแข็งแรงแน่นอนแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะก็จะจัดขึ้นในช่วงของเย็นวันนี้นะคะทุกอย่างค่ะในงานเนี่ยยังมีตรวจสุขภาพในเบื้องต้นด้วยฟรีนะคะคุณผู้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอ่ะฉะนั้นจะเป็นมือใหม่ที่อาจจะเพิ่งเริ่มขยับนะหรือว่าบางคนเป็นสายเฮลตี้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเย็นวันนี้เจอกันนะคะก็ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะก็เป็นช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the Town
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเบรกสุดท้ายค่ะ

0: องค์กรของเรา
1: ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
0: บมจ.อสมท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสมีคุณธรรมและตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบมจ.อสมท.หนึ่งในองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
2: อีสาน
3: 360องศา
4: สิบสองนาฬิกากับอีกค่ะ12นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้วันอังคารค่ะนะคะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดที่ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คุณคะโควิด -19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
6: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด -19 ง่ายๆแค่
5: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
6: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
5: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
6: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
5: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
6: ร่วมใจป้องกันโควิด -19 ด้วยกันนะครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาช่วย

0: เพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤทธิ์มองหากศาลชี้พรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000,000,000 บาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000,000,000 บาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิ

0: ช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect
11: ใช้ออนไลน์วันละ 7-8 ชั่วโมง
12: ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลค่ะ
13: ใช้เล่นเกมครับ
14: เคยมีคนทักมาส่งรูปลามกมาให้หนูค่ะ
15: เมื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลนำมาซึ่งความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ทั้งการติดเกมพนันออนไลน์สื่อลามกการหลอกให้รักเชิญเป็นดาราชวนให้แก้ผ้าท้าให้เปิดกล้องอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่อย่าตกเป็นเหยื่อคนร้ายไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

0: องค์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ใหญ่ออนไลน์มือละ7-8ชั่วโมงพุ่นละค่ะส่วนหลายก็เล่นโซเชียลนั่นละค่ะ
1: สร้างเล่นเกมครับ
0: เคยมีคนทักแชทมาหาส่งหูปลาโมกมาให้หนูน้ำค่ะ
2: ย่ามเฮาใส่ชีวิตในยุคดิจิตอลซุมือนี่มันก็มักมีแนวเสียงหลายจากไพ่ออนไลน์เพิ่งติดเกมตามพนันออนไลน์ซื้อเล่าหมกหรือเป็นแต่ถือตัวให้หักส่วนเป็นดาราส่วนไอ้แก่ผาท่าให้เปิดกล้องแนวนี่มันสินำภาพไปสู่การค้ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่เด้อพี่น้องอย่าไปหลงตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครเศร้าทายเศร้าเก็บเศร้าแช่เพื่อตัดวงจรซื้อเล่าหมกอนาจารที่เป็นต้นเหตุของการหาผลประโยชน์ทางเพจบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3: ์รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio FM 92อสมทบุรีรัมย์ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ของโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะชื่อเพลงดวงเดือนแล้วก็มีเพลง8โมงเช้าวันอังคารนะคะงานจากปามมี่ค่ะน้องเมย์นะคะจองล่วงหน้ามานะคะทักมาทางไลน์บอกว่าวันนี้สวัสดีช่วงบ่ายๆพี่ปล่อยฝนก็เลยขอเพลง8โมงเช้าวันอังคารเข้ามาโอเคน่าจะทำงานไปด้วยแล้วก็น่าจะฟังอสมทอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาชมทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook ที่เราไลฟ์กันนะคะช่องของอสมทบุรีรัมย์ค่ะรู้สึกว่าคุณป้าบรรเทาเนี่ยจะเดินทางไปนู่นแหละนะทางอุบลหรือเปล่าวันนี้กลับหรือยังน่าจะยังไม่กลับนะทักมาบอกว่าสวัสดียามบ่ายน้องฝนนะคะยังอยู่อะไรอ่ะพี่กุลมังสาหารจ้านะคะฝนตกตลอดเลยขอบคุณนะคะคุณป้าไปเที่ยวให้สนุกค่ะเดินทางจะเดินทางไปเที่ยวต่อยังไงก็นะคะให้ปลอดภัยนะคะให้มีความสุขตลอดในเรื่องของการเดินทางด้วยเนาะแล้วก็คุณแชมป์นะคะที่มาเป็นคนที่2สวัสดีขอฟังเพลงเมารักด้วยมวยเล็กได้ค่ะได้แล้วก็พี่ลำดวนนะคะสวัสดีจ้าช่วงบ่ายๆแบบนี้พี่ลำดวนฟังเพลงอะไรดีคะนะคะแล้วก็คุณแบงค์สวัสดีครับนะดีเจปล่อยฝนสวัสดีเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็คุณแม่บุญเรียนสวัสดีจ้าลูกปล่อยนะคะคนสวยพอดีรถน้ำมาส่งเลยมาอะไรอ่ะยังไม่ได้เข้าไปจ้ะได้ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคุณแม่อาจจะติดภารกิจกันอยู่แล้วก็ส่งใจเข้ามานะคะต่อเข้าไม่ได้ครับนะใช้เฟซแทนอ๋อตอนนี้ปล่อยยังไม่ได้ไลฟ์นะคะถ้าเป็นช่วงต่อต้องเป็นชั่วโมงหน้านะคะบ่ายสองโมงเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันได้นะคะแล้วก็อะไรอ่ะคุณแม่บอก8โมงเช้าแต่บ่ายโมงแล้ว วันนี้7นะ7เดือน7จะมีโปรดีดีนะคะมองไปไหนก็มีแต่โปรนะคะโปร7เดือน7ค่ะกรกฎาคม2569เนาะกับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีพอสมควรวันนี้คุ้มฟ้าคุ้มฝนตลอดทั้งวันเลยค่ะน่าจะมาอีกแน่นอนเย็นวันนี้นะคะช่วงนี้ฝนดีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงค่ะช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวัดป่าป่ารุ่งอรุณนะคะอยู่ตำบลชุมเห็ดของอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะฝากเชิญชวนศิษยานุศิษย์นะคะพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยได้มาร่วมพิธีต้อนรับแล้วก็ฉลองพระบัญ

ชานะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะโปรดประธานแต่งตั้งให้พระครูสุนทรธรรมวิจิตรนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะธรรมยุทธค่ะเจ้าอาวาสวัดป่ารุ่งอรุณนะคะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์หรือธรรมยุทธนะคะในวันพฤหัสบดีนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่9นะคะเวลา9นาฬิกาค่ะที่อุโบสถนะคะวัดป่ารุ่งอรุณตำบลชุมเห็ดค่ะนะคะฉะนั้นก็เชิญชวนสำหรับลูกศิษย์นะคะศิษยานุศิษย์ต่างๆแล้วก็คุณผู้ฟังเองพุทธศาสนิกชนเองนะคะร่วมพิธีกันได้แล้วก็ฝากนะคะอยากจะท่านไหนที่อยากจะจัดโรงทานอยากจะออกโรงทานนะคะก็ไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยเดี๋ยวเรามาถึงเรื่องของวันนี้มาแรงนะคะจากที่ได้ฟังข่าวนะทางจังหวัดมหาสารคามโอ้เจอบอกนะเจอพยาธินะกรณีที่ไปตรวจเจอพยาธิใบไม้ตับนะคะมีการไปตรวจน้องๆ นะคะไปตรวจนะคะคัดกรองนิสิตนะคะของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยนะคะก็พบติดเชื้อ 4,233 คนค่ะแล้วก็น้องๆที่เป็นนิสิตน้องใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีขออภัยราชภัฏมหาสารคามนะคะเป็นน้องใหม่นะคะก็ติดเชื้อ380คนค่ะนะคะก็รวมๆแล้วก็โหนะคะเยอะพอสมควรค่ะฉะนั้นก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะตัวเลขเนาะนะคะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องระวังด้วยอาหารการกินค่ะเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงเลยนะคะเลี่ยงของดิบค่ะงดรับประทานอาหารนะคะประเภทปลาร้าดิบนะคะกล้อยปลาดิบหรือปลาที่ปรุงไม่สุกกล้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มปลาร้าดิบปลาจ่อมมัมปลาอุ๊ยอันนี้ดิฉันก็ชอบเหมือนกันนะทำยังไงดี ต้องทานได้ทานได้แต่ว่าต้องเป็นสุกนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นจะทานอะไรเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะดีที่สุดคือขอให้สุกเนาะนะคะสุกแบบ 100% เลยนะคะไม่สุกไม่กึ่งสุกกึ่งดิบนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะคะถ้ามันมีพยาธิเยอะเนาะนะคะต่อไปเนี่ยถ้าปล่อยเอาไว้ให้ติดเชื้อเรื้อรังมันก็จะพัฒนากลายเป็นนะคะโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนั่นเองค่ะฉะนั้นต้องดูในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการเองก็อย่าลืมนะน้ำปลาร้านะต้องใช้ปลาร้าต้มสุกนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านก็ได้สั่งการแบบเร่งด่วนเลยให้ออกนะมีการตรวจสอบร้านอาหารแล้วก็ร้านส้มตำให้ใช้นะคะปลาร้าสุกแล้วก็ให้ขึ้นป้ายเลยนะคะร้านไหนใช้ปลาร้าสุกให้ขึ้นป้ายว่าร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยนะคะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะในเรื่องของการทานนะคะอาหารนะคะขอให้สุก 100% เป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อค่ะใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็ลองส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเมื่อคืนฝนรินทั้งคืนเลยวันนี้จะมาอีกไหมน่าจะมานะคะคุณแม่แล้วก็เอาเพลงในวันที่ฝนพรำได้ค่ะคุณแบงค์นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามฟังอสมทของเรานะคะ92ขับรอยฝนดูแลคุณยาวเลยถึง5โมงเย็น

0: ใส่ออนไลน์มือละ 7-8 ชั่วโมงพุ่นละค่ะส่วนหลายก็เล่นโซเชียลนั่นละค่ะ
1: แซ่ลิงเกมครับ
0: เคยมีคนทักแชทมาหาส่งหูปลาโมกมาให้หนูน้ำค่ะ
2: ย่ามเฮาใส่ชีวิตในยุคดิจิตอลสมือนี่มันก็มักมีแนวเสียงหลายจากไพ่ออนไลน์ทั้งติดเกมการพนันออนไลน์ซื้อล่าหมกหรือเป็นแต่ถือตัวให้หักส่วนเป็นดาราส่วนไอ้แก่ผาท่าให้เปิดกล้องแนวนี่มันสินำภาพไปสู่การค้ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่เด้อพี่น้องอย่าไปหลงตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครเศร้าไทยเศร้าเก็บเศร้าแช่เพื่อตัดวงจรซื้อล่าหมกอนาจารที่เป็นต้นเหตุของการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Hot Radio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสาร

0: ังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

งั้นจะกลิ่นตาลนะคะในวันที่ฝนพรำนั่นเองค่ะแบงค์ขอเข้ามาน่าจะใช่นะแบงค์ใช่ไหมหรือยังไงนะคะขอบคุณนะคะบอกว่าวันนี้เสื้อสวยนะน้องแบงค์ชอบเสื้อ ชอบฮูดชอบฮูดเนี่ยรู้สึกว่าน้องเขาแบบว่านะนะแล้วก็คุณเคนด้วยบอกเสื้อสวยเหมือนกันนะเอ๊ะวันนี้ยังไงนะคะเสื้อตัวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเสื้อเมื่อประมาณ15ปีได้นะคุณผู้ฟังมันนานแล้วนะเป็นเสื้อตัวเก่านะก็หยิบมาใส่มีโอกาสวันนี้นะขอบคุณมากๆแล้วก็ทีมงานอะไรอ่ะทีมงานขอฟังเพลงจากกันไปง่ายๆได้ค่ะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะ

ทีมงานน่าจะทำงานอยู่แหละเนาะโซนในเมืองนะคะวันนี้น่าจะไปขับรถไปส่งสินค้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะบอกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกี่ยวกับพัสดุเนาะนะคะแล้วก็มีเธอเอาใจฉันไปด้วยค่ะนะคะขอบคุณค่ะทยอยส่งมาก็แล้วกันเนาะแล้วก็เห็นต้นน้ำใช่ไหมต้นน้ำสวัสดีสวัสดีวันที่7เดือน7ครับแม่ปล่อยโอ้วันนี้มานะคะมาพร้อมแม่นะคะแม่ปล่อยก็ขอบคุณนะคะต้นน้ำฟังเพลงอะไรดีคะนะคะสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาว่ากันต่อเนาะนะคะใครที่มีเรื่องของรอยแผลเป็นกันบ้างคะนะคะรอยแผลเป็นจากการที่เราอาจจะไปทำศัลยกรรมความงามมาแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลหลังคลอดบ้างละนะคะถ้าเกิดแล้วเนี่ยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีต่อไปคือมันจะกลายเป็นแผลเป็นนูนนะคะหรือว่าขี้รอยค่ะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นทำร้ายคุณค่ะคุณผู้ฟังรีบรักษานะคะลองเลือกใช้รีแบคกันได้ค่ะรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้านะคะจากสหรัฐอเมริกาด้วยเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นนะคะเขาก็จะมีสารก่อแผ่นฟิล์มก็จะเข้าไปครอบคลุมแผลนะคะแผลเป็นได้แบบตลอดทั้งวันกันเลยไปครอบคลุมนะคะแล้วก็จะช่วยปกป้องแผลจากน้ำแล้วก็ฝุ่นละอองได้ดีมากๆรีแบคเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเจลค่ะทาแล้วนะคะจะแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะฉะนั้นแล้วใครจะได้รีแบคนะซื้อได้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณค่ะจะจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดนะคะอย่าลืมค่ะก่อนซื้อมาแล้วนะคะก่อนที่จะใช้ก็อ่านคำเตือนในฉลากแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมมีปัญหาในเรื่องของรอยแผลเป็นบางครั้งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะนะแต่ถ้าเป็นแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องรีบรักษานะคะเลือกใช้รีแบคกันได้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ฝากในเรื่องของงานด้วยก็แล้วกันนะคะใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศค่ะโอกาสที่เราจะได้แบบ go inter นะคะ go inter กรมการจัดหางานนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปทำงานที่ไต้หวันนะคะรับ2ตำแหน่งค่ะ2ตำแหน่งก็รวมแล้ว32อัตราเลยนะคะทดสอบฝีมือฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเปิดรับยาวเลยถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะคะก็จะมีช่างเชื่อมช่างเชื่อมรับ22อัตราช่างประกอบรับ10อัตราค่ะส่วนค่าจ้างเริ่มต้นที่นะคะประมาณ 38,21 บาทนะคะรายได้เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะถ้าตกเดือนหนึ่งก็ประมาณโอ้ 30,000 นะคะ 33,000 ไปจนถึง 41,952 บาทกันเลยค่ะคุณสมบัติเพศชายอายุนะคะ 22-50 ปีค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแล้วก็ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนักนะคะสายตาระดับสายตาปกติและตาไม่บอดสีไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมนะคะการเชื่อมท่อแล้วก็ถังโลหะทนแรงดันสูงด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆส่วนเงื่อนไขในการจ้างแล้วก็สวัสดิการในการคุ้มครองเขาจะจ้างระยะเวลา3ปีค่ะ3ปีก็ไม่น้อยนะคะ3ปีไม่น้อยเลยถ้าเกิดว่าคุณทำงานดีซื่อสัตย์นะคะมาตรงเวลาทำงานดีปฏิบัติไม่บกพร่องในหน้าที่เนี่ยไม่แน่นะเขาสามารถที่จะต่อสัญญาได้คราวละ3ปีสูงสุดคือนู่นเลย12ปีเลยนะคะทำงานวันละ8ชั่วโมงค่ะนะคะนายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินนะคะในการเดินทางไปทำงานไต้หวันค่ะสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะจำนวน 9,500 เหรียญไต้หวันนะคะอันนี้เขาจะจ่ายพร้อมค่าจ้างเดือนแรกเลยค่ะนายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจสุขภาพให้ด้วยแล้วก็ค่าธรรมเนียมให้นะคะคุณผู้ฟังตลอดระยะเวลาของการทำงานค่ะน้องๆคนไหนสนใจหรือว่าคุณผู้ฟังถ้าไหนสนใจก็ลองเข้าไปติดต่อได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ044-666-538นะคะ044-666-538ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต่อกับเพลงนะจริงๆดิฉันว่าจะเปิดช่วงชั่วโมงหน้าแต่เปลี่ยนใจละนะคะเดี๋ยวรอฟังนานไปเจอพอดีนะคะกับ

อย่างที่คุณขอเข้ามานี่คือน่ารักจังถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณเคนหรือว่าคุณแชมป์นี่แหละนะที่ขอเพลงนี้เข้ามานะคะ

นันจะพิมพ์ริพายนะคะนี่คือจากกันไปง่ายๆฝากไปโซนแถวๆในตัวเมืองด้วยนะคะทำงานกันไปเนาะนะคะฝั่งอสมทแบบเพลินๆค่ะ92นะคะฟังทางออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ยังเหลือเพลงของยังโอมใช่ไหมที่ดิฉันยังไม่ได้เปิดนะบอกว่าอยากจะฟังเพลงใจฉันตามเธอไปนะคะแป๊บหนึ่งก็แล้วกันช่วงท้ายๆกันละนะคะสำหรับช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนค่ะตอนนี้สภาพอากาศบ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ทำให้หลายคนอาจจะป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายนะคะฉะนั้นทางสคร.9เองก็แนะนำนะคะให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะต้องไปรับบริการฉีดวัคซีนนะอย่างนี้นะคือปีละ1ครั้งค่ะวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดก็จะช่วยลดความรุนแรงได้นะคะกลุ่มเสี่ยงก็ตั้งแต่อายุนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็คืออายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่4เดือนนะคะเด็กเล็กๆนะอายุ6เดือนจนถึง2ปีค่ะนะคะผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังหอบหืดนะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตเบาหวานแล้วก็ทาลัสซีเมียค่ะนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะท่านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มปีละ1ครั้งค่ะนะคะแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดนะคะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็คนที่ป่วยนะคะผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยนะคะที่มีอาการนะคะแล้วก็ผู้มีความพิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็โรคอ้วนค่ะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนก็ได้ฟรีนะคะคุณผู้ฟังจนถึงเดือนสิงหาถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะสิ้นสุดนะเดือนสิงหาคมค่ะนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงไปฉีดวัคซีนกันได้นะคะฟรีค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอสมทพืชชุมชนกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วก็ลุยต่อเนาะยังเหลือเวลาอยู่ด้วยกันยาวเลยถึง5โมงเย็นที่นี่อสมท92นาทีของปล่อยฝนดูแลคุณชั่วโมงหน้าใครอยากจะ

เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยบทรับพรบนิรโทษกรรมตามที่สวแก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สวแก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกื้อซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สวแก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสวคงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททเป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์ปริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟ

0: ฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ ID และเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
7: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่

0: นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio โกรกีน
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

ทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดจะได้คบจะเป็นอย่างไรแต่

ถือเป็นเพื่อนคนต่อไปนะคะยาวเลยค่ะถึง 5:00 นที่นี่อสมท.92ของเราก่อนหน้านั้นเพลงแรกของเขียนไขและวานิชนะคะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะเพราะฉะนั้นว่าจะไม่เปิดซ้ำศิลปินนะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วด้วยนะคะมีหลายเพลงแล้วก็ทักทายสำหรับใครที่เข้ามาชมทาง TikTok นะคะที่เราไลฟ์กันนะคะน้องแบงค์ด้วยพี่ลิฟด้วยมาแล้วน้องแบงค์เนี่ยนะคะเรียกว่าติดตามทั้งทางบ้านฟ้านะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้วยเนาะนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่ปลูกนะปลูกต้นไม้ปลูกพืชผลทางการเกษตรนะปลูกเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยโตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลยิ่งไม่ติดใหญ่นะคะถึงแม้ว่าบางทีเราจะใส่ปุ๋ยบำรุงพรวนดินนะคะทำหลายวิธีแล้วแต่ว่ามันก็นะคะไม่โตนะคะอยากให้คุณผู้ฟังลองเปิดใจค่ะคุณผู้ฟังลองเลือกใช้ดินเน่าดูนะคะดินเน่านะคะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะก็จะช่วยฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินที่มีความเค็มเนี่ยให้กลับมามีความร่วนมีความสุยนะคะอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งค่ะเพราะว่าตัวช่วยสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ไปฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะมีจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะคะทำให้ธาตุอาหารดูดซึมได้แบบทันทีด้วยส่วนการใช้งานง่ายมากใช้ยังไงขอแค่มีดินเน่า1ขวดค่ะขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำได้อยู่ที่200ถึง500ลิตรเลยนะคะผสมแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดพ่นลงดินใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 5-7 ไร่สบายมากค่ะและช่วงนี้โปรด้วยนะคะซื้อดินเน่า2ขวดเราแถมฟรีดินปรับมันไปเลย1ซองทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทเท่านั้นสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์02-114-3990นะคะอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990ค่ะมีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปเลยที่ช็อปมาเนี่ยมีคุณผู้ฟังทักมานะคะหลายพื้นที่ครึ้มนะคะอสมทห้วยราดเปล่าครับนะใช่ค่ะอยู่ห้วยราดนะคะอยู่ในป่านี่แหละนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะที่แวะเข้ามาทักทายก็อย่าลืมนะติดตามอสมทบุรีรัมย์ด้วยก็แล้วกันค่ะมาฟังเพลงของแบ็คเบรนกันต่อเลือกเป็นวิสนะคะทยอยเพิ่มเติมได้เรื่อยๆค่ะบ้านเขียว MCOT FM 92รู้สึกว่าวันนี้หลังไมค์ของเราจะมีปัญหานะคะรับสายไม่ติดเลยนะคะตัดไปโดยอัตโนมัติ

นี่คือฟ้าสีครามกับความเป็นจริงนะคะจากโบวิทนี่นะคะที่ขอเข้ามานะคะขับรถกันอยู่ไปส่งของทางหนองหงนะวันนี้ไปโซนหนองหงน้องสารนะขอบคุณมากๆค่ะนะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: ใช้ออนไลน์วันละ 7-8 ชั่วโมงค่ะส่วนใหญ่ใช้โซเชียลค่ะ
2: ใช้เล่นเกมครับ
3: เคยมีคนทักมาส่งรูปลามกมาให้หนูค่ะ
4: เมื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลนำมาซึ่งความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ทั้งการติดเกมพนันออนไลน์สื่อลามกการหลอกให้รักเชิญเป็นดาราชวนให้แก้ผ้าท้าให้เปิดกล้องอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่อย่าตกเป็นเหยื่อคนร้ายไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID MCOT FM 9

ให้ฟังเพลงยาว3เพลงต่อเนื่องกันไปเลยนะคะงานจากเกสโนวาค่ะชื่อเพลงดวงจันทร์กลางวันนั่นเองรวมไปถึงโง่ก็แค่เงียบนะคะจากแพนเค้กแล้วก็มีถามเพื่ออะไรจะเคลียร์ค่ะวันนี้ใครที่โทรมาทางหลังไมค์เนี่ยน่าจะติดยากสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าดิฉันพยายามรับหลายรอบแล้วนะคะสายหลุดตลอดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะอาจจะเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบ้านเขียวนะคะ MCOTFM 92ก็ได้นะคะแล้วก็พี่พัดเห็นอะไรส่งอะไรมาอ๋อสุขสันต์วันอังคารสุขสันต์ค่ะสุขสันต์วันอังคารเนาะวันนี้7เดือน7โอ้นะเลขสวยเลขสวยขอบคุณค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวมาลุยต่อเนาะนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันไก่นะคะไก่อะไรเป็นวันไก่ทอดสากลนะคะคุณผู้ฟังโอ้ผ่านมา1วันแล้วนะคะไก่ทอดอร่อยปลอดภัยต้องใส่ใจคุณภาพน้ำมันก็ไก่ทอดเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนชื่นชอบนะดิฉันเองก็ชอบเหมือนกันนะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยถ้าสังเกตได้เนาะบางร้านเขาอาจจะทอดแบบให้เราเห็นเลยเราสังเกตมีวิธีการสังเกตนะน้ำมันทอดนะคะนะคะน้ำมันทอดเสื่อมสภาพมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือสีของมันจะเข้มนะแล้วก็คล้ำผิดปกติค่ะนะคะเวลาทอดเนี่ยมันจะมีควันด้วยนะมีควันมากกว่าปกติขณะที่ทอดค่ะนะคะแล้วก็จะเกิดฟองมากขึ้นนะคะฟองเนี่ยดูให้สังเกตดูมันจะไม่ยุบเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบหืนนะคะกลิ่นไหม้ด้วยนะคะอาหารทอดนะคะสีของมันจะเข้มนะคะเข้มเร็วผิดปกติค่ะนะคะมีเศษอาหารนะคะไขมันสะสมจำนวนมากฉะนั้นเวลาที่เราจะไปซื้อไก่ทอดนะบางร้านเขาอาจจะทอดให้เราเห็นเราต้องสังเกตด้วยนะคะว่าร้านเขาเนี่ยนะคะเขาใช้น้ำมันที่มันเก่าเกินไปหรือเปล่าน้ำมันทอดแบบต้องใช้แบบซ้ำเยอะๆอันนี้คือมันไม่ดีนะคะมันจะเกิดผลเสียนะคะต่อสุขภาพของเรา

ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอ่ะฉะนั้นสำหรับผู้ประกอบการเองก็อย่าลืมนะเปลี่ยนน้ำมันท่อทุกวันนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็ร้านค้าเองถ้าสินค้าเราดีมีคุณภาพเราก็จะได้ขายดีเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็ฝากด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบกินไก่ทอดเนาะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อค่ะหนึ่งเพลงเพราะที่คุณช่วยเลือกมาจากทางสิงห์บุรีนะคะนี่คืออบอวล

นี่คืออบอวนนะคะงานจากเล็กรัชเมศค่ะเพลงเพราะๆนะคะส่งตรงไปแถวนู้นเลยสิงห์บุรีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมองดูเวลาตอนนี้คงจะต้องส่งท้ายกันเอาไว้นะคะปิดท้ายเอาไว้เลยไปพักกันครู่เดียวฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะไปอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสำนักข่าวไทยกันนะคะส่งท้ายกับเพลงนี้ค่ะกลัวเครื่องบินงานจากเอลสลิกนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่แสวงใช่ไหมขอมาชั่วโมงหน้าเดี๋ยวปรอฝนกลับมาดูแลคุณต่อนะคะ

ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนัทนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่ม1กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้น

0: ทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
7: เปิดปฏิบัติการซอยเหลือเยอะขามนุษย์ถึกตัวไปเหตุการณ์แก่งคอนเซ็นเตอร์อยู่แถวชายแดนขบวนการมิจฉาชีพมักใส่ส่งโวทั้งโซเชียลมีเดียประกาศรับสมัครงานอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานบริการลูกค้าหรือไอทีมีเงินเดือนสูงมีชีพผักกล่องอาหารฟรีแต่พ่อเยือเดินทางข้ามแดนไปแล้วกลับถึงยึดโทรศัพท์ยึดพาสปอร์ตแล้วก็ถูกกักขังไว้ให้ตึกใหญ่ๆผู้เสียหายตั้งวงเป็นเสียงเดียวกันว่าถือบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทไปตั๋วเช่าบ้านในหลายพื้นที่คันเฮ็ดดอดบ่ได้ตามเป้าก็สิถูกทำร้ายร่างกายข่มขู่หรือถูกขายต่อให้แก๊งอื่นบางคนถูกทรมานจนบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจบ่อยากตกเป็นเหยื่อต้องหูเท่าท่านและป้องกันเจ้าของให้ดีมาซอยกันยุดขบวนการฆ่ามนุษย์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
8: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110%แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
10: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
11: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92ขณะนี้คุณกำลัง

ทำธุระในตัวเมืองกันด้วยบางคนก็เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันเข้ามาชมทาง TikTok นะคะอ่ะแวะมาไม่เป็นไรเนาะขอใจส้มนานๆทีนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอะไรอ่ะพี่เอกบอกว่าอยากจะมาเที่ยวนะอยากมาเที่ยวบุรีรัมย์นะคะเดินทางมาจะสะดวกไหมสะดวกมากนะคะรถไฟเนาะนะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะไงก็เรียกนะพี่วินค่ะนะคะหรือจะเป็นในส่วนของพี่แก๊ปก็ได้นะคะสะดวกสบายในส่วนของการเดินทางยินดีต้อนรับนะมาเที่ยวสำหรับที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะส่วนคุณแม่เพลงของทรายเนี่ยปลอยยังหาไม่เจอเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องมีเพลงสำรองแล้วล่ะเนาะนะคะตอนนี้บ่าย3โมงกับอีก47นาทีเคยหรือเปล่าชื่อว่าหลายบ้านเจอนะคะเจอแบบนี้ค่ะปัญหาแบบนี้คือไฟหน้าบ้านไม่พอแล้วยังไงมืดนะคะมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นเสียงขโมยด้วยทั้งอุบัติเหตุด้วยนะคะหรือว่าบางจุดเราอยากจะติดไฟแบบไปเพิ่มแต่จะต้องเดินสายไฟมันก็วุ่นวายไปใหญ่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยแล้วก็ค่าไฟที่จะขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าลองหันมานะคะใช้เมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟเขาสูงถึง 2,500 วัตต์ค่ะแล้วก็ยังใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยตัวหลอด LED เนี่ยนะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยเปิดนะคะโอ้เปิดก็สว่างทันทีค่ะนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาแบบโคตรเลยโคตรอะไรโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะการชาร์จ1ครั้งก็ใช้ได้แบบต่อเนื่องเนาะนาน12ชั่วโมงค่ะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวให้ด้วย5เมตรเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะปรับมุมได้กันน้ำไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนส่วนเครื่องใช้งานง่ายมากนะคะสั่งด้วยระบบรีโมทค่ะฉะนั้นสนใจอยากจะสั่งซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้ก็รับไปเลยค่ะเมก้าสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันไปเลยค่ะและแว่นกันแดดแบบคระนะคะ1อันค่ะทั้งหมดในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ 1,290 บาทคุ้มมากๆโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปเลยที่ช็อปมาเนียเรามีสินค้าเยอะเลยอ่ะยังไงก็เข้าไปช็อปได้นะคะที่ช็อปมาเนียเพิ่มเติมนะคะมาแล้วพี่ปุ๋ยนะพี่ปุ๋ยรังเพลงมิวสิคัลนะทางกทม.นะคะสวัสดีค่ะนะคะมารู้สึกว่าวันนี้จะมาช้านะคะชั่วโมงใกล้ๆจะสุดท้ายละนะคะแล้วก็ป่าเชิดของเราเห็นทักมาทางบ้านเขียวด้วยนะวันนี้มาไม่ทันพี่ลิฟนะเพราะว่าพี่ลิฟขอไปแล้วนะคะจริงๆอยากจะฟังเพลงเธอปันใจไม่ทันแล้วค่ะส่วนเพลงรักคงยังไม่พอได้ไหมโอเคได้เดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนที่ปรึกษางานจากพดด้วงนะคะ

าจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นะคะหนึ่งเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาค่ะโซนแถวๆนู้นแหละบ้านกลวดบางทีอาจจะขับรถเดินทางนะคะ

งั้นกับเกานะคะจากพดดวงค่ะชื่อเพลงที่ปรึกษานั่นเองนะคะยังเหลือเพลงจากนะคะจากพี่เสือธนพลรักคงยังไม่พอแล้วก็มีกลับมาสักครั้งแล้วก็นะคะรวมถึงของพี่ใหม่ด้วยโลกแห่งความฝันนะคะอ่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่ที่โทรเข้ามานะคะบอกว่าอุ้ยติดต่อยากนะวันนี้โทรศัพท์ของเราหลายรอบแล้วค่ะคุณผู้ฟังมันหลุดตลอดนะคะไม่รู้ว่าเป็นที่เครือข่ายหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเนาะนะคะอ่ะแต่ยังไงก็หลายคนพยายามก็โทรติดนะคะส่วนเพลงที่ขอเข้ามาทางต่อ TikTok เดี๋ยวปล่อยจะพยายามทยอยเลือกให้ฟังค่ะส่งท้ายกันโลกแห่งความฝันนะคะฝากไปโซนแถวหนองหงด้วยค่ะ